มัดมือเบี้ยงซ้ายขวัญมามัดมือเบี้ยงขวาขวัญอยู่32ขวัญแห่งเจ้ามาอยู่กับเจ้ากับจอมเน้อ

คู่เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคชกกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าชอวยอนี่คือมันแน่นใจ

สมิงถ้าเลือกมาขึ้นเวทีสนามเฮียพังไงจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งของกู้สนามมาชื่อผมสมิงมาห้อมสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเป็นแผนของเขานะห้อมมาได้ชื่อสมงี้แกล้งมันอย่างแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะชื่อป่อผมลูก

ไก่แก้วซ้ำส้นต่างกงคอขันคงถึงตึงยามรุ่งสางแล้วเจ้าเออตะวันเจ้าเฮ้ยมันบ่รออยู่เฝ้าห่านพดมาต่างขอบฟ้าลูกเต้น้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพอโลกล่าเรืองรองวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเต้น้องเน่าลูกเต้น้องเน่าล้างหน้าสีตาดังไฟหนึ่งเข้าเนื้อตัวยิงเหล่าหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนให้มันพร้อมพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปืนกับเข้ากับป้าป่อแม่ลูกมาก็จะได้พร้อมเสี่ยงฮ่านมาแล้วเด้ออีปู่สอนหลานเนื้อใบหน้าเกี้ยงเงี้ยงหูฟังหน่อยเตอะเงี้ยงหูฟังหน่อยเตอะ

เขาจะเล่าย้อนอดีตจนถึงปัจจุบันอาจจะมีอยู่ที่ตามชนบทห่างไกลบ่าวหน้าฝนนะครับเขาเกยในรุ่นผมนี้ไปแอวสาวเมื่อไปแอวสาวแล้วฝนมันตกขังครับปิกบ้านบ่ได้ลองคิดว่าอะหยังจะเกิดขึ้นนะฮะและจะแก้ไขอย่างใดถ้าท่านเป็นสาวสมมุตินะครับเอาละครับน้องแสงจันทร์สุภา 13/1 หมู่ที่ 3 ตำบลร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางคือผมมาเล่าคือพี่น้องฟังว่าบ่าวหน้าฝนเนี่ยมันเป็นอย่างไรย้อนอดีตไปนะครับฝนเหยฝนตกมาแถมเมาะอันฝนตำเหาะตกมาเนี่ยอย่างบ่าวมาแอวล่ำฝนซ้ำฝนตกขังเป็นตาดีจังไอ้คำไอ้น้อยมันเป็นใหญ่ไอ้คำไอ้น้อยไอ้ทองไอ้อินก็ปิกไปเสียจ้อยเหลือแต่ไอ้มวยป่อแห้งเออเจ็บใจฮือฝนมันตกตกไปตกงาตกมันบ่ย่างอ่ะไผวานไผจ้างมันซึงฮะน่ะตกซึงอยู่ฮั่นครับมันตกขังบ่าวเคิ้นบ่าว3สลึงคนซึงคนตึงเคิ้นตื่นอยู่บ้านเออคนดีๆซะบ่ขังฝนมาตกขังคนซึงคนตึงเคิ้นตื่นอยู่บ้านใครไปหาหมอเอามาผ่าจ้านมันแสนลำคาญเจ็ดล้ำน้องซัดสิ่งของขว้างสิ่งของซัดลงตุ้มๆตำๆก็ตึงบ่เยี่ยมหูขิงเว้ยเออก้าวตากว่าแล้วมันตึงบ่ตัวบ่ติงซ้ำหลายตัวปิงอิงเสาอยู่หั่นเออนั่นเถอะโอ้ยหุ่นต่ำคอหุ่นต่ำคอต่อมืองอแข้งสั้นเนื้อหนังก็มืดดำพังหายมันตึงบ่งามเชิงอย่างฮะเนาะตัวก็บ่แย้งตัวขี้เล่ขี้หายมาจ๋าว่าอ้ายตึงเมาอ้ายตึงเมามาขอฮักน้องแม่ป้องแขนเหล่าเมาเสเลเมาแสงจันน้องล่าอ๋อไม่เจ้าค่ะอันคนดีๆปนึงมาเมากะน้องนึกในใจเป็นดีไข้ข้าไผขับมันมานานั่นนะไผขับมันมานานั่นอันฝนผีตายซะมาเป็นใจปี้จั่นตกมาอยู่หั่นสุดคืนโอ้ยกะลำคาญยอดชูโอ้หูป้อหมื่นจนน้องลุกยืนจี้ประตูฮือร้องยังไงก็บ่ไปยังไงก็บ่ปี้จี้ประตูฮือครับเออป้อสีมอยดำซ้ำดักชื่อกือบ่หือบ่อือตังปีกโอ้ยก็มันโคนบัดเต็มโอ้ยเออฝนนอฝนเฮ้ยเลยตกชิชิชิจนแมงเมาขึ้นมุงไฟกบเขียดก่อห้องกู้ก้องเสียงใสอึ่งอ่างเลไลจวนกันตอบท่องฮะพอรายการครับมันธรรมชาตินะครับจิงหิดจักแตนลำแผนจ้องจ้องศูนย์กันเนืองนองสาวสาวยิ่งดึกก็ยิ่งหนาวใจสาวก็ปวดร้าวโมโหม่ำเมาเหลือทนอันคนผังให้ได้มาขังฝนหันทีจะโดนน้ำมนต์ผ้าโตเหลียวพ่อเมื่อใดก็นั่งหันเจ้าโก้นั่งหันเจ้าโก้ปุถโธทำโมเหียดเด้อโอ้ยก็ยังมาค้านหันอันคนแง่เซ่อจะเอาดุนหลวนเน้อแต่นะเสียงไก่ขันห้านฟังเสียงไก่ขันห้านเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเปิ้นอู้กันขันห้านคือข้านหันนะครับเพิ่นขี้ข้านหันนะเพิ่นถึงว่านั่นไก่ขันห้านอะไรอ่ะเพิ่นขี้ข้านหันเอาแล้วอีกนะครับเสียงไก่ขันห้านก้าวต้านมาหาเสียงหมาหอนมาโหยหาจ้องว่องอันน้ำมันกลมก็โอ้ยปอเบาต้องย่องส่องแสงมองมองวอดวับเอ้ยไอ้บ่าวผีตายก็ซ้ำมาไล่ยับแมงนูนที่จุ่งจี้แมงมันเออนั่นเจอเอ้ยเก็บใส่น้ำโคคือน้องแสงจันว่าเอาแมงมันฝากน้องไว้คั่วเออนั่นเตอะแมงเมาแมงมันเดือดนั้นชั่วชั่วหูตาเมามัวสอดเซาะโอ้ยน้ำมันก็มดกลมแด้โอ้ยไอ้ก็งมเรียบเลาะจักแค่ส่องเงื้อแมงมันนะโหเอาแค่ไปส่องหำแล้วไอ้ลงควงแล้วน้องแก้วแสงจันปะโทฟังรีบเลี้ยวตันหกเข้าในห้องโอ้บอกกองมันลงเหือนไปเลยเนาะปล่อยให้อ้ายหนาวเน็ตเซ็ตบะกองดองตามแค่มองมองบ่มึงน้องเข้านอนในหัวใจเป่งลึ่งจังคนเหงาดึงมันแอวเมินมาแถมกำเตอะฮึอ้ายคนเคลื่อนเตินจะเขียนบัดเจินฮึลงจากบ้านถ้าคนหักกันน้องกับบะยันย่านคงชื่นเจยบานแต่ตักแม้นฝนตกขังคนงามที่หักจักดีบ่น้อยแต่นาคงได้ตอบตักยอดรักขวัญตาแสงจันทร์สุภาบอกว่าซากหน่อยหยอกเย้าเสียงหวานสำราญอิงอ้อยดีใจเต่าดอยเต่าจ้างอันนี้มันเป็นไอ้มวยป่อแห้งเออเฮ้ยเอาอย่างมาจ้างน้องเมาตัวดำพังหายคล้ายต่อไฟเผาจ้างก็บ่เอาแต่เนื้อเจ้าค่ะ
มาแอวก้นตังเนี่ยเอ้ยอย่างคนผีบ้าอย่าได้ปิดมาแถมซ้ำบ่าวแอวฝนตกตะลกเจนล่ำจุลงไปย่ำแมงมันก่อนจำนันสู่กันฟังเล่นเพื่อเบาสมองจุไข้หัวเล่นบันไดแต่แลจากน้องเสียงจันทร์สุภา13ทับ1หมู่ที่3ตำบลร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางปราดไม่ยิงคนหนึ่งนะครับตีเมืองงาวลำปางทีเดียวครับลองฟังลีลาการแต่งข้าวเฮาจะหันภาพออกมาเลยว่าบ่าวไปแอวน่ะเปิ้นยังนึกถึงว่าถ้าคนที่เฮาฮักในฝนตกขังสัก3คืนเปิ้นดึงบ่ว่าอย่างไรเด้อเนาะโธ่มันมีความสุขนะยิ้มใส่กันนะเฮาใครซี่กับไฟแล้วมันจะรับจะรับกับตีกันตาบ่ฮือมันรับแล้วแต่มันจะมีความสุขสักตะใดบ่ฮู้สมาไอ้คนซึ่งตึงมาขังฝนไว้นี่มันนึกแต่ให้บุกเอานี่ครับลีลาการแต่งข้าวเปิงเปิ้นไปปิดครูสอนโรงเรียนต่างๆได้อย่างสบายทีเดียวครับก็ขอยินดีกับน้องแสงจันทร์มาณโอกาสนี้ด้วยครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับคนเฮาเกิดมาบอกว่าไผคนใดคนยากดีมีจนอย่างไรก็ตามปัญหาย่อมมีตัวมามันจะหมดปัญหาคือตายจากโลกไปแล้วนะมันก็เหมือนว่าเสี่ยงปัญหาฉะนั้นเปิ้นรวยแล้วบ่มีปัญหาก็มีครับนักกะน้อยตานะจะคือมันถูกใจพอใจทุกคนเป็นไปบ่ได้ครับฉะนั้นในครอบครัวใดถ้ามีปัญหาเฮาจะแก้ไขวิธีใดเออมาแม่ผัวเหมือนดุ่นหลัวก็สันมุยมันก็จังมีแล้วครับเออเรื่องแม่กับเมียเนี่ยก็ตัวปัญหาเหมือนกันนะครับอันนี้เมียเฮาอ่ะอันนั้นกับแม่เฮาอ่ะฮักเมียก็เสียญาติฮักญาติก็ขาดเมียแล้วท่านจะเย่ยอย่างไรล่ะครับเนี่ยจะเกาะกลุ่มลุมลากันฮืออยู่ด้วยกันได้ไปเบิดฉะนั้นป้อนันตอมสาธุเม36ทับ4หมู่ที่5บ้านไร่สันปงงามตำบลสุเปิงอำเภอแม่แตงเชียงใหม่ปราดเจ้าบ้านแห่งอำเภอแม่แตงเขียนข้าวห้ามเรื่องแม่กับเมียมาฮือพี่น้องหมู่บ้านเฮาฮืออำนวยมันเล่าฮือฝังมุ่นมุ่นในรายการนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านบรรดักกันน้อยทีเดียวครับทุกระทมคืนขมใจนักแม่ก็ดีฮักเมียก็ดีหวงส่วนว่าแม่นั่นกับบุญคุณใหญ่หลวงเอาใจพุ่มพวงแต่ก็บ่ได้พระแม่มารดาติสากราบไหว้เมียก็อะไรฝ่ายฮักมันมีหันอย่างนะแต่แม่ผู้สร้างสรรค์กอดหวานอวบฟักพ่อฮักลูกเต้าใจแปลงคำว่าเมียนั้นเป็นผู้แอบแฝงเอากันเป็นแฟนกึดล่ำต่ำสร้างสเสน่มายาปาเฮาอวดอ้างความสวยความงามหน้าฮักแม่ก็เฝ้ามองปองดองลูกนักฮักสะพ้ายเจ้าเมียนายลูกเขาฮักเขาก็ฮักนะเนาะเอาไปพ่อไปแม่ก็ฮักตัวเองนะถึงว่าเมียนั้นเป็นผู้อาศัยอยู่กับลูกใจจนมีลูกเต้าแม่ก็ยังถนอมอบอ้อมพ่อเฝ้าเลี้ยงหลานของเฮาช่วยกำเลี้ยงหลานแถมเมาะแม่เลี้ยงลูกก็ยังบ่พอพ่อหลานคือแถมซ้ำแล้วจะเนี่ยอันสันใดส่วนว่าเมียนี้ก็ดีเอาใจจะทำอย่างใดหัวใจแตกอ่าเมียบางทีก็ด่าแม่ผัวตัวเฮาจะเป็นบ้าเมียเมื่อเมียนินทาแม่จันก็เฮาเป็นสามีบ่ฮู้ที่สั้นจับในบ่ได้ใจความจะลงเมียแต้ก็แย่เหมือนกันโถเอ่ยเวรกรรมมาทำแซ่สีแซงแม่ก็เท่าชรากายากะเหี่ยวแห้งบ่ใครมีแห้งแต่เล่าเมื่อถูกกดดันทุกวันค่ำเจ้าแม่ก็ยังเฝ้าตามองแต่ในใจนั้นมันแสนเศร้าหมองน้ำตาไหลนองย้อยลงอาบหน้าต้องอดทำใจไปเปื้อลูกล่าถึงเขาจะนินทาว่าร้ายเพราะเขาเป็นผัวหัวเมียหนีย้ายจะละลูกน้อยคอยนมทำลายชีวิตฮือจิตขึ้นขมแสนจะระทมอกตรมหมองใหม่เมียยังเด่นเหนือเมื่อแม่ร้องให้มันทรมานใจนักแม่ตายวายชนจากโตนภาคปัดกับใจเปลี่ยนได้เดียวดายถือว่าแม่นั้นบ่มีความหมายแม่ไปสบายบ่แหน่งนายหน้าเมียก็ดีใจชีวิตของข้าบ่มีสั่งมาเติกข้างจะอยู่จะไปใจตึงบ่ว่างแม่ผัวผ้าข้างไกลกามันเปืองกำกึดขวางหูขวางตาสมบัติให้นาโอนมาฮือเสี่ยงโต๊ะปางไปลูนสูญหายหมดเกลี้ยงก็คงเหลือเพียงฝันข้างทรัพย์สินเงินทองของแม่แตกมั่งแม่กึดก่อสร้างมานานปล่อยเมียสะใภ้ได้มาเผาผ่านแสนจะลำคาญบ่จ้างปากตั้ง
แม่กับเมียเออเสียไปหนึ่งด้านเพราะกิเลสมารขวางไว้พี่น้องทั้งหลายภัยมีสะพายใจคือถูกต้องกองทำแม่กับสะพายได้พิษเถียงกันจะไปถือกรรมข้างเดียวบ่ได้แม่ก็มีพระคุณเทิดทูนกราบไหว้อย่าฮือไฟในมันโว้ลุกปัญหาทางใจจะได้บ่ตุกต้องแก้ไขด้วยปัญญาเป็นคนกลางเอาไว้แก้ไขปัญหาขึ้นศอกลงวาจังปาฮือยุ่งก้อยแปลงใจยาวสาวเครือพักบุ้งอย่าได้วู่วามเจ็ดล้ำเวลาพลาดไปกว่าได้ตกน้ำจะช้ำใจอายคนเดียวเหมือนตกนรกหัวอกเป็นปิ๋วแม่ก็มีคนเดียวหาไหนก็บ่ได้อันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจใจใจอย่าละแม่ไปขว้างทิ้งแม่กับเมียตาเพียกับเมงพิงมันตึงยิ่งเข้าตำหาก่อนว่าตาฝากมาเต่าอีเต่านี่สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮยหันก่อพิษกันเมื่อเจ้าเมื่อค่ำฮือเฮยอย่าถือไปเลยและนางน้องเนาเนี่ยกำสอนเหล่านี้จะเอาไปขว้างฮือไผ่แล้วครับคือท่านผู้ฟังทางบ้านได้ไปปรับในชีวิตของตนเองและในครอบครัวตัวเองเพื่อจะได้พบกับความสุขความสบายจะได้ละครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตสิบเป็นห่วงท่านนะครับป้อนานตอมสาธุเมปราดเจ้าบ้าน36/4บุรีห้าบาร์ไรสันปงงามสบเปิงไม่แตงเจียงใหม่ครับเป็นคติสอนใจได้ดีทีเดียวล่ะครับ

กลับเข้ามาคลายเครียดกันเฮพ่องนะครับจากน้องแสงจันทร์สุภา 31/1 บ้านโซปอนหมู่ที่3ตำบลร้องอำเภอเงาจังหวัดลำปางชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยปราดเจ้าบ้านท่านหนึ่งทีเดียวครับในลีลาสะปะสะเปดคือพี่น้องคลายเครียดได้ครับแสนสงสารนานนวลหนานนุดลุงปันลุงปุ๊ดไล่ลุดลงเหลงป้าเป็งป้าปัดข้าเต้าตัดต่อติงผีมดผีเมงฟ้อนเพลงผ้าฝ้ายอาเอ้ยอาอ่อนหมู่มอนแม่ไม้ตีค้อนตีควายปกปกนั่งนั่งนอนนอนวิ่งบอลแวดบกจกจกของจกเข้าเปปังนั่งนั่งอานายนายนาดน้องนี้ตุบตีต่างๆหอผุเฮือนพังลุงลังลิงเล่ละลื่นเลิงลมญาติโยมโยเยโซซักโซเซรีบร้อนไออินไออานจับจานจับจ้อนก้อยไปก้อยป้อนเนินายกากินกล้วยกัดตับตีต่อตายอีน้องอีนายเอียงอายอ่อนทุทางโถมถองเลาะล่องเลาะล่อนมดเจาะมดจรลงลึงหม้อใหม่มันมีสีสวยซาบซึ้งปะลึกปะลึงแดงดำเตะตีต่อยเตาะเกาะเกาะกำกำขี้จิขี้จำตกตามต่ำไตนกน้อยหน้าหนาวหุยหาร้องไห้จุดผู้จุดไฟตุ้มตุ้มลุงเลืองลุงเหลางอยเงาเงี้ยงงุ้มนั่งกัดนั่งกุ้มฟูมไฟเสือสิงสอดเสาะเหาะห่อนเหินหายแมงเมาแมงไม้ตายตกต้นต้องของขึ้นของขายขายเคียงขายข้องแสงทำแสงทองเลิศล้ำตุ๊ตกต้นตานจุจุจำจำพ่องยื้อพ่องย่ำยืนแยงเน้นน้อยเน้นนบไปปบไปแปงหนานดีหนานแดงเฟื้อแฝงพ่อเฝ้าป้าปอป้าปันตวยตันต้องเต้าไปปะป่าเป่าหนองโน้มปู่ปุดปู่ปีตุ๊บตีต้มต้มตั้งลุตั้งล่มเซโซตองตูนตองตองตูนตองเต้าหลงเล่าหลายโหลห้องอกห้องโอตกโตตกใต้เมงเมาเมงมันดุดันดอกได้วุ่นวะวุ่นวายเววาอวดอกอวดเอวหมู่เมียวหมู่แม่ดุดันเก่งกล้าเดียวดายเขียดขาคางโคกตกต้นตานตายตาลืมตาลายหัวหายเหี้ยหันลดลาเล่นเร็วเข่าเขียวเขตขั้นดอยสูงดอยจันแต่ตักกุ๊กแกงกำกินเจ๊กจีนจองจักจักจ่าจงแจ้งเลืองลองน้องน้อยนุ่มเนื้อใส่เสื้อซ้อนสองจำนำจำนองไก่กองกอบกู้จ้าเจื้อเจ้าจอมเพียบพร้อมเฮาผู้บุญเชิดบุญชูตันไทยข้าวขำขันแมงมันหมู่ไม้ฟังเพื่อมุ่งได้บันเทิงความรื่นเริงส่งถึงท่านเจ้าสุกเตี้ยงเต้าลวดเลยลาก่อนเลยนายเฮยดีลาการแต่งข้าวสะปะสะเปดของน้องแสงจันทร์อันนี้แหละครับปราดเจ้าบ้านคือพี่น้องได้รับฟังคลายเครียดก็ฉะนั้นท่านควรจะศึกษาไว้พ่องก็ครับเฮียนข้าวห้ำข้าวซอปึกฝึกสมองได้ฟื้นฟูข้าวซอลานนาเฮาบ่ฮู้สูญหายไปข้อความอย่าเสียดสีคนหนึ่งคนใดฮื้อเสียหายเฮาเล่นกันเพื่อส่งเสริมในศิลปะหรือภูมิปัญญาเจ้าบ้านหรือข้าวห้ำกำเมืองของท้องถิ่นหมู่เฮาบ่ฮู้ละบ่ฮู้ลืมไม่เอาเฮาเก่าบ่ละฉะนั้นลีลาเหล่านี้นะครับเฮาจะจ้อยเป็นข้าวซอก็ได้จะซอทํานองใดก็ได้นะครับถ้าโก่งเหี่ยวบงกะเห็นฮะมาย่ําไฟก๋อยใบเป้ามานาวล่องของนกเขาหืนจะจ้อยอย่างใดก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อประหยัดเวลาผมเลยเล่าเอาแบบนี้มันจะได้หวยขึ้นจะได้ล่ะครับครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10ได้มอบเพื่อผมอํานวยกําลังพัดได้มาเล่าข่าวให้พี่น้องได้รับฟังกันทางบ้านก็เพื่อจะคือพี่น้องได้รับความสุขสนุกสนานและมีความฮู้ความบันเทิงไปในตัวยังใดเหี้ยก็ดีอย่าลืมนะครับฝึกสมองเขียนข่าวส่งให้ผมด่วนครับบ้านเลขที่110/114ถนนกองทรายตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50,000 ต่ออันแผ่วแล้วครับมีปัญหาโทรศัพท์ถึงผมได้ครับ504586เลขนำ053นะครับพี่น้องหมู่บ้านเฮาติฮักครับเข้าหน้าฝนนะครับก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ครับกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับกินอาหารที่สุกใหม่ๆก็จะเป็นผลดีกับท่านเองครับท่านจะไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปตรงไปนาไปแพะไปป่าไปกินไปตามที่ไหนอย่าประมาทครับเรื่องรถเรื่องลา
อุบัติเหตุมันนักอุบัติภัยมันนักทีเดียวไปแพะไปป่าก็ระวังครับระวังอันอย่างครับใบไม้ก็โป่งแมลงแมงอันอย่างต่างๆก็มากินใบไม้ไอ้เฮาก็จะไปซ่อแมงซ้ําเตื้อไปสะล้นเสียกันฮะนะครับงูเงี้ยวเกี้ยวก่อนกลัวสารพัดเกาะกอดเกี้ยวตีนนายฉะนั้นระวังสัตว์มีพิษเห็ดต่างๆที่ท่านได้มาก็ระวังครับระวังเห็ดเบื่อเห็ดที่เป็นพิษก็มีเหมือนกันนะครับอันนั้นต้องถามคนที่มีประสบการณ์นักๆเพื่อความบ่ประมาทก็เลยเตือนๆเอาไว้ตอนเองแหละครับกรรมบักเก่าเป็นคติสอนใจช่วงนี้เอาไปอู้เล่นกันก็ม่วนแล้วครับแห่เป็นตนกจักตายทุกวงสักวันดวงอยู่ในไม้ไผ่พ่อบ่หันจักตายสักวันเปื่อนนกบ่แห่รู้จักนกบ่แห่ครับบ่แห่หัวขวานลูกลานตัวดวงเอาลิ้นยาวๆสอดล้วงเอ็นดูตัวนอนบ่ฮอนได้ดวงมันล้วงสอดเข้าแผ่วในไปพิจารณาเอานะครับ

หลานเฮ้ยหลานข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนข้าใจลูกเต้ฟังคำอีปู่สอนอีปู่ม้วยบอนไผจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเนื้อไตบกถางตัวไปมันเนี่ยมีที่ทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุ้นปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะสูนเอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนปลายหน้าป่อแม่เปิ่นสอนอย่างอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาตาฮบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีกคือเลี้ยวเว้ยของเปิ่นวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิ่นตวยหลานจักเสียหน้าบ่ว่าลูกไผคนไรหลานข้าคือมีกิริยานอบน้อมฟังคำพ่อแม่ตนเป็นคนอ่อนน้อมมีใจอบอ้อมอารีข้าใจห้ามเฮียนเด้อจะได้พบความสุขีสิ่งที่เฮามีจะอุดหนุนไปหน้าจะอุดหนุนไปหน้าจากน้องคำน้อยกวางคำบ้านแม่แม่ตำบลแม่นะอำเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่ขอขอบพระคุณป้อนนานต้อมสาธุเมบไรสันปวงงามสุเปิงแม่แตงที่ได้สั่งได้สอนได้เนะได้นำเกี่ยวกับเรื่องข้าวห่ำข้าวซอและแฟนข้าวหลายๆคนตวยขอขอบคุณตวยหวานครับมโนไทยหัวใจเป้าว่างเขียนมาจากบ้านบนดอยเขาสูงฟังเปิ้นหยอกล้อข้าวซอน้ำจุ๋งตอบกันนันนุงดังไปทั่วบ้านฟังป่ออำนวยป่อจ๋าตอบต้านเสียงดังกังวานม่วนเพราะแฟนข้าวป่ออำนวยเปิ้นเขียนไพเราะเกาะกันเกี่ยวก้อยลายกำสัมผัสเรียบร้อยตอบถ้อยจากกันฟังแล้วม่วนงันตอบกันเหนือใต้เจ้าก็ใครเขียนเขียนบ่ใครได้สมองมันบ่ไปใจฮักด้อยการศึกษาปัญญาบ่นักนักใจข้านักใจข้าเจ้าคนดอยน้ำใจน้องไทยสู้ได้บ่ถอยเพราะข้าเพราะว่าคนดอยชอบสารข้าวก้อมผิดพลาดที่ไหนขอป่อช่วยซ่อมน้องเขาขอยอมน้อมรับนึกจะบ่เขียนใจมันซ้ำฮักจับกระดาษขึ้นเขียนมาช่วยกันแต่งคิดฟื้นฟูฮักษาข้าวห่ำล้านนาโบราณปื้นบ้านสิทธิ์ขาดครูสอนสุนทรกล่าวอ้างขออย่าลำคาญหนักน้องใครได้สักคนมาเป็นกู้ซ้อนช่วยสอนข้าวก้อมซอใหญ่อยู่ตึงวันนี้ตึงบ่มีไผเหลียวไปตั้งใดหันกะปากกว้างถ้ามีสตางนี่จะออกจากบ้านแสวงหาแนวทางข้าวจ้อยไปขอป้อนหนานลวดบ้านพี่น้อยพดแผวบ้านอ้ายหงคำเจียงหายน้ำลับแฟนข้าวประจำน้องเขาชอบฟังหงคำปีอ้ายขอบคุณป้อนนานตอมที่ป้อตอบซ้ายข้าวห่ำซอใหญ่ของน้องนักปราดเมืองเหนือป้อเขามีพร้อมคำสอนข้าวก้อมคนไทยใครฮือเป่งวะที่เจ้าสงสัยตอบข้าวซอใหญ่ไข่จนเป่งแจ้งป้อนนานตอมหนอป้อบ่ใจแกล้งฟังป้อแสดงธรรมะคติสอนใจมีในพุทธธรรมะสอนฮือต่างดีเหมือนแก้วไข่มุกเก็บมาคัดสีไว้เป็นของดีสืบต่อไปหน้าว่าความคิดถึงแฟนข้าวทั่วราเมืองเหนือล้านนาพี่น้องบ่ใจจ่าเติงบ่ได้จ่าเติงชื่อทุกคนพร้อมในสารข้าวก้อมซอมามันมีหลายนักหลายคนแต่หนาแฟนข้าวล้านนาอำนวยป่อเจ้าขอฮื้อสุขีมีของมีข้าวป้นจากภัยพานสิ่งร้ายขอจงสมหวังสามตัวเลขใต้ส่งข่าวบอกเจ้าเขาตัวถ้าหากพี่น้องแฟนข่าวซื้อหวยขอฮื้อท่านรวยที่หนึ่งเด้อเจ้าแม่แม่เคลื่อนเตือนน้องจะไปเฝ้าขอน้ำอัดลมเต่านั้นขอกราบขอบคุณป้อนนานแถมครั้งตอบสารข่าวสั้นซอใหญ่หลานน้อยคนนี้ซึ่งในน้ำใจลวดขอลาไปจบเสียเต้าอี้เต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยครับเนี่ยป่นห้องว่าเสียมบะโคมใส่ด้ามนักนักกำหูมันนักคือเขียนข้าวเจือเจือป่นว่าอย่างนี้ครับน้องคำน้อยกวางคำบ้านแม่แม่ตำบลแม่นาอำเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่ได้ขอบคุณป่นนันตอมและแฟนข้าวแหมหลายคนก็ยินดีนักนักนะครับผ่านรายการนี้ครับครับมาฟังข่าวห้ามเรื่องภัยมืดเศรษฐกิจจากปูมะนาวเหลือง5แยกบ้านห้วยบงเหนือหมู่ที่3ตำบลเขื่อนผักอำเภอป้าวจังหวัดเชียงใหม่บ
บอกเมินแล้วบ่ได้เขียนมาคือเติงหามัวแต่เนี่ยนะเข้าดอญี่ปุ่นครับประเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ไล่นกแถมแล้วว่าอันครับว่าลกโป๊กป้องกลางตรงนะดอนกจอกห้าพักจบไปหลายกอตุกใจแต่นอเข้าดอเข้านึงแต่อีทนะเป็นเกษตรกรบ่ถึงอย่าปัทธมาก่อนบวรแต่งไหวคือเป็นไม้ใต้สองโลกโลกาตัวข้ามันน้อยคนเขียมปัญญาแต่มีวิชาปัญญาเล็กน้อยจึงเอาปากกามาเขียนเป็นข้าวซอยเขียนเมื่อยามลมบะจอยเครียดนักประเดี๋ยวนี้เหยมันสุดติกับกับกับหิหาอยากใบเงินทองลงทุนไปแล้วปุดตื่นซ้ำสองเหมือนท่านไฟยองน้ำตานองหน้าเนี่ยให้นาสวนบ่มีฝนฟ้าขี้ไถในนาแห้งเบ้อนี่สินหั่นนะปัญหาปันเลอร์ขายยังก็เกอร์ราคาปลูกครัวไปแล้วมีแต่ปัญหาหัวอกเจ้านาเกิดมาเปื่อนนี่รายจ่ายมันสูงเหมือนกันอีบีเพียงเสี้ยวนาทีก็ร่วมร้อยอ่ะดินล้นต่อไปเบี้ยน้อยหอยน้อยจิตใจละห้อยเววนบ้านเมืองประเดี๋ยวนี้มันยุ่งซับสนคำว่าคอสละโอนคนนี่มันดินล้นเหลือท่านเฮ้อถึงปวดถึงตัวแต่เพียบเหมือนต้นไทรอันเหลือแต่ก้านฝูงสัตว์รังควานสอดไส้แมงบงจักแตนหลายแสนบ่ไร่เพียบเหมือนมนุษย์ลุ่มใต้โลกาหลายคนกับหลายซอหลายคนกับหลายหาหวกออดแมงดาปากันลุมซ่อนน้ำข้างขอดไหนไหลกันไปค่อนหวังซ่อนได้มาอีมือเงินจ๋าอยู่ไหนจำเป็นได้ซื้อบ่ปั่นยื่นฮือกันได้5บาทประเดี๋ยวนี้เกือบหมดความหมาย3จ้อนบ่ได้10บาทบ่อันโอ้แต่ก็แต่จะกินได้ยังก็ได้เนาะรายวันก็แปลงแห้งใจบ่มั่นทั่วดินนั่นกาถูกล้ำทาง40ปายอ่ะทั่วดินเนี่ยโอ้หลายปีล่วงล้ำเข้าปี45ปาไปก้าวหน้ายุคนี้ลดลาก็ไหวไหวป้อก้าเมืองไทยลำไยโอแพงอัลละลำไยโอแพงก็อีทเหมือนกันเพราะอันอย่างครับมันเบี้ยบ่ายหลายทางมันนักอ่ะก็เฮาบ่ขายเตื้อจะเอาราคาประกันเอา72เอารัฐบาลว่ามันถึงบ่ได้ขายเด้อขำไม่ฮั่นน่ะเด้อขายเหี้ยเขาจะกินเปอร์เซ็นต์กิโลละบาทก็คือเข้าไปไอ้หมูล่อนก็คือเข้าไปไอ้หมูใบที่อย่าเอามาน่ะใบอย่างปะทวนปะเทินนั่นนะก็คือเข้าไปพ้องครับยานมันถึงบ่ได้ขายขำอยู่ฮั่นน่ะเออแล้วก็สิ้นเดือนกันยานี่ก็เพิ่นจะบ่ซื้อแล้วเด้อนะก็ขายเฮ็ดเด้อบ่ดีแต่จําเป็นเนาะเฮ้ยเบี้ยบ้านและทางมันถึงได้จ่ายถ้าอย่างนั้นก็ปีหน้ารัฐบาลเพิ่นก็จะดูแลคือใหม่เพราะปีนี้มันล้ําไปละเออเขาเล่นแบบนี้เฮาก็จะเป็นต้องลุยโดยเขาอย่างเงี้ยเฮาก็บ่ได้กินนะจะขํากล้ามือเด้อจะบอกคือลําบากทั่วดินเนาะลําไยโอแห้งก็ว่าไปแล้วลําบากทั่วดินฝนซ้ํามาแกล้งเสื้อขาวก็มาแห้งแต่เนาะจะเนี่ยจะได้จําเป็นได้เซาะเพื่อกลัวลูกเต้าวิทเฮียนโฮงสีเข้านั่นนึ่งกินข้าวเปลี่ยนตั้งใจห้ามเฮียนเปื่อวันต่างหน้านะกินข้าวเปลี่ยนมันถูกหน่อยเนาะป้อเป็นเจ้านาเจ้าสวนเทือนหญ้าหวังลูกได้จบปริญญาเมื่อซ้อยจักเตื่อมสบายยามสายบ่ายค่อยเมื่อกำลังลดน้อยถอยลงเออเขียนห้ามวันนี้วัตถุประสงค์หนึ่งในตำบลคนจนมากกว้างคนรวยอยู่สูงเมตตาถูกล่างโปรดได้นำต่างห่างตุกหัวอกเจ้านาเต้าล้มก้มลุกเสาะหาที่สุบ่ได้ตังรวยปุ้นน่ะเน้อเลข57ออกเทแล้วบ่ใช่มันเป็น51เฮียออกแล้วสาวแววิทย์หวยขออายอำนวยช่วยเหลือพ่องเตอช่วยเหลือพ่องเตอช่วยซื้อโทดินไปต้มนะเออก็เอามาเลยช่วยซื้อก็ได้กะสักถังบ่สีบุญเรืองปู่มะนาวเหลือง5แยกบ้านห้วยบงเหนือบุรี3ตำบลเขื่อนภาคอำเภอป้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยินดีทั้งนักขับโจมมาที่อำนวยเนี่ยมันดึงมีนี่เหี้ยซะป้าละครับเนี่ยภายเศรษฐกิจเจ้าให้เจ้าสวนกับความลำบากมันเป็นอย่างใดกับพี่น้องก็คงจะรับฟังเนี่ยมีหยังก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยอุดหนุนจูนเจือกันไปไทยช่วยไทยประเทศไทยเจริญละครับ

ข้าวซอฉบับต่อไปจากป้อนนันต่อมสาธุเม36ทับ4หมู่ที่5บ้านไร่สันพงงามสุเปิงแม่แตงเชียงใหม่ปราดเจ้าบ้านท่านหนึ่งครับขอเฮือเผยแพร่ข้าวห่ำกระเมืองของเฮาขึ้นไปสู่เจ้าไทยภูเขาปุ๊ดอะแถวบ้านผานกกกตำบลปงแยงไม่ริมมุ่นนะครับหรือชาวไทยภูเขาทุกแห่งฟังกำเมืองได้สบายฝากของดีกวีข้าวจ้อยไปฮื้อหนุ่มน้อยอยู่ดอยหนไก่ชายหนุ่มคนนี้มีความสนใจข้าวสารซอใหญ่ดังไปกึกก้องอ๋อมีคนสนใจเนาะห้อมห้อยปูดอยลมจอยปัดต้องไปถึงบ้านจองห้องฟิตออฟฟิศเนาะออฟฟิศที่ทำงานข้าวห่ำกำเมืองรุ่งเรืองทั่วทิศเข้าสู่หมู่บ้านบนดอยเจ้าเขาเผ่าม้งปุงแยงหนองหอยกำลังรอคอยสื่อสารปืนบ้านเปิ้นซอบฟังกันม่วนงานเสียงท่านมันดังกังวานไพเราะได้ยินแต่เสียงสำเนียงม่วนเพราะมาซอกหาบ้านเฮือนจองอ๋อมาซอกหาบ้านพอนานแหละของผู้แต่งคิดติดตามเจ้าของพี่ชิดปิ่นทองมาจองจดได้อันกาเมื่อตั้งใจมาไก่กะว่าใกล้ถามหาตังไปผ่านแวะแม่แตงซบเปิงสันโปสันโปงนั่นแหละบ้านไร่หมู่5พอดีฟังรายการนี้มานานหลายปีเมื่อใดจะมีโอกาสสักหน่อยอยากได้ลักการแต่งสารข้าวซอยฝึกหัดลองกอยแต่งคิดฟังกันตึงวันตั้งแต่จันถึงติดเวลาออกบ้านทำงานยามเก้าโมงเจ้าเจ้าเขาเนี่ยการถ้าหากเตียงวันพักกันกินข้าวก็ได้ฟังข้าวตัวอำนวยปวดเจ้าปวดอ่านสำนวนข้าวจ้อยกินไปกับฟังไปชอบใจบ่น้อยเรื่องสารข้าวซอยซอยใหญ่เสาะหาบ้านป้อนานต้อมอยู่ไหนเลยถามเปิ่นไปบ้านหิมกิมไก่ได้หันป้อนานสารมือกลับไหวมาจากบ้านใดหนุ่มน้อยสำเนียงภาษากิริยาเรียบร้อยอู้กำเมืองได้ชัดเจนมีใจโน้มน้าวอ่านข้าวก็เป็นอู้เก่งใจเย็นเป็นคนหนุ่มเน่าฮะชื่อนามเจ้าเขานายจ้ารอเท่าจะรอนะครับชื่อนายจะรอเท่าอยู่ในสำเนาเผ่ามงลงจากปงแยงแซงผ่านหนองโก้งเข้ามาถึงโม่งสุปึงพี่ชิดหนุ่มน้อยก้อยเข้ามาถึงชื่ออันไทยปื้อพี่ชิดหนุ่มน้อยก้อยเข้ามาถึงตั้งใจไว้เมินเคิงใจไฟห้อยให้ได้ข้าวสารป้อนหนานสักน้อยแบ่งปันเจ้าดอยพ่องเตอะเรื่องอะยังก็ดีคงมีปะเลอะต้นฉบับเงาเก่าเดิมช่วยอนุรักษ์ป้อจักส่งเสริมจะได้เพิ่มเติมนักข้าวใหม่ขึ้นอยู่ในป่าเขาปัญญาเบาตื้นขอปักกระตื้นข้าวจ้อยพี่น้องคนเมืองป้อนหนานป้อนน้อยอย่าลืมข้าวซอยซอยใหญ่ช่วยกันเฮียนไว้อย่าไปห่างไก่ไปหนีเสียไฟไปเป่าหิ่งห้อยมดดำมดแดงตายเปื้อนน้ำอ้อยบ่อหันมันลอยน้ำพริกเฮาหลงตังไปขใจรีบปิ๊กคืนตังเก่าเจ้าเกยเดินของเก่าเฮานี้กวนดีส่งเสริมช่วยกันต่อเติมเสริมไว้เถอะเจ้าเสียงเจนหมู่เฮาคนแก่คนเฒ่าข้าวห่ำกับเมืองเหล่านี้เจ้าก็จักสูญไปไผ่บันเนจี้คือคนอื่นได้สืบไปอย่าได้ตอดละขี้จะหนีไก่อย่าเอาใส่ไฟไหลน้ำแม่กว้างเจ้าพญาพรมสะสมแต่งสร้างมาแต่นมนานตันไทยเจ้าไทยภูเขายังเอาไปใจเป็นตัวอย่างฮือหมู่เฮาม่อนข้าขอร้องพี่น้องเจ้าเขาคือส่งสำเนาออกอากาศได้กำเมืองของเฮาเหมือนลูกในไส้จะตอดตุ้มไปขว้างสัตว์อายหน้าอายตาเฮามาภาคปัดสื่อสารปื้นบ้านล้านนาขออำลาไปก่อนเถอะเจ้าเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยพี่น้องท่านผู้ฟังตีฮักเป็นไรครับปราดเจ้าบ้านปนานตอมสาธุเมย์36ทับ4หมู่ที่5บ้านไร่สันปงงามสุเปิงแม่แตงเชียงใหม่ก็ได้คิดเผยแพร่ข่าวซอกำเมืองขึ้นไปสู่เจ้าไทยภูเขาเฮาแล้วนะครับหลายตีอันเนี้ยหมู่เฮาบ่ช่วยกันและไผ่ยังมาช่วยกันครับอนุรักษ์รักษากำอู้กำจ่าของพื้นบ้านล้านนาเฮาไว้คือสืบเจนลูกเจนหลานกันต่อไปตัวเฮาตายบ่เสียดายเต้าหีดเต้าหอยแม่นก็ครับก่อนจากกันกรรมบ่เก่าเป็นคติสอนใจช่วงนี้ตะกี้ก็บอกกรรมครับเสียมบ่คมคือใส่ด้ามหนักๆใครมีคำฮู้หนักๆคืออ่านหนังสือเจื้อเจือนะครับแต่งข้าวห้ามข้าวซอส่งมาครับวันนี้โชคดีมีความสุขเด็ดทั่วหน้ากันครับ

คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ไก่แก้วซ้ำส้นต่างโกงคอหันโค้งเถิงตึงยามรุ่งสางแล้วเจ้าเอาตะวันเจ้าเหยมันบ่รออยู่เฝ้าโพดมาตังขอบฟ้าลูกเตอน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพอโลกล่าเรืองรองวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเตอน้องเน่าล้างหน้าสีตาดังไฟนึงเข้าเนื้อตัวยิงเราหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนให้มันพร้อมๆก่อนจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดพื้นกับข้าวกับปลาพ่อแม่ลูกหมาก็จะได้พร้อมเสี่ยงเอออีปู่สอนหลานมาแล้วเด้อใบหน้าเกี่ยงเงี่ยงหูฟังหน่อยเตะเงี่ยงหูฟังหน่อยเตะ

าฟังข่าวซอฉบับแรกในวันนี้มาจากแม่วันนาร้องเพาะบ้านต้นงุ่นหมู่ที่4ตำบลศบเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นคำสั่งสอนลูกหลานไปพิจารณาเอาเน้อวาทคำสอนสุนทรแม่นี้จะขอกล่าวจี้นำมาขยายฟังไว้ก่อนเต้อลูกเต้าตั้งหลายแม่จักบรรยายเล่าไว้ดังอีเกิดมาเป็นคนอย่าไปซับปลี่ฟู่จ่ากำดีนอกลิ้นได้กินแกงป่าถามหาแกงจีนอย่าลบหลีกปิ้นแปลงกรรมหันเปิ้นยากไรอย่าได้ว่าต่ำฟู่อู้ฟู่เป็นกรรมแดกหาว่าย่อขี้เมี่ยงจะกินขี้ดินจะป้อจี้เปิ้นไปนอหนึ่งนิ้วปีกมาหาตัวหน้ากัวขี้ริ้วสี่นิ้วว่าอันกลับมาโอ้เจ้าลูกหักหอมแปลงสายตาแม่นี้เกิดมาฮ้อนหนาวก่อนเจ้าสิ่งใดบดีอย่าเก็บมาเข้าใส่ในดวงไทยลูกไว้พิจารณาเฮือแจ้งที่ไส้อย่าฟังเหนือไตกำลมหลอนเฮาฝั่งเฝ้ามันจังเป็นปุ่มกำฟู่เป็นลมเป็นปุ่มยากแก้จับใส่บางวันแดดฮ้อนแพ่แล่เมฆไหลเป็นแปรบ่มลับมืดฟ้าบดฝนลมบนปั่นปัดเป็นหมอกกุ้มมาบังชะตาชีวิตเป็นอนิจจังมันบ่จีรังยั่งยืนดังอันคือลูกเข้าใจอย่าไปยึดมั่นเหมือนดั่งดวงจันทร์อยู่ฟ้าเปลี่ยนฤดูกาลมานานเนิ่นจ้าฮ้อนหนาวเมฆฟ้าก็ฝนลงเหมือนดั่งชีวิตถ้าเฮาบ่ป๋องจักอยู่มั่นคงเป็นไปบ่ได้หิหาเงินคำทำมาหาได้อย่าอวดจุมเจ้าเปื่อนป้องวันนี้ล่ำรวยมีก้าปี่น้องเปื่อนป้องเปลี่ยนหน้ามาใจยามตกยากตกตึงบ่มีไผพ่อไปตั้งใดไผบ่ฟู่อู้ยามเมื่อมีเงินไผก็สอบสู้เปื่อนฝูงมาจูบ่ละไผอยากกินอันใดเลี้ยงได้สปะแม่โขงหลาบซ่าหัวไหนเข้าห้องป่อเลี้ยงป่อเลี้ยงฮือเฮาจื่นใจเลี้ยงเข้าหูวายเต้าใดตึงบ่อันเต้าใดตึงบ่อันอย่าไปลักกินแฮงอย่าไปแข่งเปื้อนบ้านอย่าตัดตุ้มบันพี่น้องหันเปิ้นได้ดีอย่าคุยอย่าฟ้องเนี่ยคือเปิ้นได้ทุกทนหันเปิ้นอยากไร่ตกต่ำกว่าตนอย่าดูถูกคนเหยียดย่ำต่ำไตแข่งเหือแข่งแปนั้นพอจะแข่งได้ไม่ท้อไม่ฝ่ายก็จุ้ยกรรมแข่งวาสนาจะตาลึกล้ำไผบ่อาจข้ามดวงคนเศรษฐียังตุกยากไร้คัดสนคนประมาทคนได้ผลตอบใส่คนตุกคนจนเลลนต่ำใต้กะหากินไปวันวันเลี้ยงต้องทำแต่ความดีกับปี่กับน้องหากินถูกต้องกองทำจะตาชีวิตเกื้อกูลนุ่นหนำได้พบกับความสุขบานเมื่อลาเอ้ยมีลูกมีหลานกำจูสู่ท่าสุขสบายมาเมื่อซอยมีเข้ามีของเงินทองเล็กน้อยหื้อใจอ่วงห้อยกินตานอย่าได้เลยละกินเข้าให้ตันกินแล้วบัดดานกลัวผ่านกลัวเสี่ยงหลอนเป็นมิดมุยป้อยเป็นขี้เมี่ยงบ่มีคนเพียงจะใจมีเข้ามีของเงินทองละไว้ก็จักป้อยอันสูญได้เอ้ยจักมาเป็นตุกเมื่อใกล้จะตายมาแสนอะไรเงินทองของข้าสร้อยคอสร้อยแขนแก้วแหวนเสื้อผ้ากัวคนใหม่มาเปียชุบช่วยล้างมือกินบ่ได้เป็นตุกเผาผ่านหมดเสี่ยงหมดไปโอ้ยหนอเป็นตุกเมื่อใกล้จักตายห่วงหาอะไรมืนตาเพ้อเล่อฟังเน้อลูกหลานอย่าไปเบิ่งเง้อพ่อหนตังเตียวแน่ชักเป็นขวากเป็นน้ำอย่าไปเตียวไปลักอย่าเตียวไปลักน้ำจักจ่องห้อยแตงเอาอย่าย่ำความหูอย่าไปดูถูกแต่เขาอย่าเล่าขวัญนายอย่าขายหน้าเจ้าอย่าเล่าขวัญผัวพดแผวลูกเต้าล่ำดับวงวานพี่น้องตุ้มผ้าลายเอาหมาเห่าช่องช่องค้นกำเก่าเกลือเมื่อนานอย่าเนี่ยฮือพี่น้องได้พิษเถียงกันจะฆ่าจะฟันตัดบันกันได้ไปแอวบ้านเนื้อเหล่าคนบ้านไตเป็นนอนซ้อนในเน่าเนื้อร้อนเป็นฟักแฟงไผ่ตึงบ่สืบเชื้อแอวไปเปิดเสื้อเปิดหันในเรื่องคนอื่นนั่นเก็บมาใส่ใจเรื่องของคนในเก็บไปเหล่าตานฟ
ไฟในเอาออกไฟนอกเข้าบ้านเป็นสันดานคนถอยไรแม่จักสั่งสอนลูกเต้าเอาไว้เนอตัวลูกเต้ายิ่งใหญ่มิตรสหายนั่นมีมากหลวงหลายสี่อย่างเนินายเลือกคบไว้ได้หนึ่งมิตรสหายฮักกันแต่ใส่ตุกสุกมีใดเปิ้นบัลละอันมิตรที่สองแนะนำสปะผลประโยชน์ได้มีมามิตรท่วนสามนั่นมาถามไทยหาวิทย์ขาดใดจะช่วยเหลือเกือใดมิตรท่วนสี่แถมนอนแอมอยู่ใกล้มิ่งมิตรเมียดีอย่าละตุกอยากอับจนอดทนสปะช่วยเหลือกอบกู้ปูทางช่วยทำช่วยคิดเป็นมิตรบ่จางเป็นกู้ร่วมต่างชีวิตจนเท่าแม่ก็ฝากคำสอนไว้ฮือลูกเต้าจุงยึดถือเอาจำไว้คือแม่ได้หันยังเจ้าลูกไทยเป็นกู้อยู่สร้างกินด้านแม่มีความสุขเมื่อหันลูกหลานอยู่ถ้อยฟังกรรมว่านอนสอนใดเอ้ยก่อนกำยาวสาวไปบ่ได้ขอจบลงเพียงเต้านี้เต้าอี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยนั่นก็เพชรในตมยังมีอยู่เนอนี่แหละครับปราดกรรมสอนกรรมอันใดประดึงดีขว่างดีละแต่จากแม่วันนาร้องเพาะบ้านต้นงูนหมู่ที่4ตำบลสบเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับก็นับว่าเป็นบุญกุศลที่แม่ได้สั่งได้สอนคือลูกคือหลานนำไปประพฤติปฏิบัติจังปุ๊บขนต่างสว่างได้แล

ครับยิ้มเอาไว้เนาะจากปีไอหงคำกองอลินบ้านน้อยใจมงคลอำเภอผานจังหวัดเชียงรายฝากกำวอนบดก่อนข้าวจ้อยลิล่ำถ้อยต่างซอยบุผาฝากถึงพี่น้องทั่วห้องรัฐาห่วมฟ้าเกิดมาสุทานร่วมสร้างยิ้มกันเตอร์นายเปิดใจฮือกว้างยิ้มเปิดทางผ่านไว้ขอยิ้มส่งไปแตนช่อดอกไม้ถึงตั้นที่ไว้จุ่มเฮายิ้มเอาไว้พี่น้องบ้านเมืองเฮาเขาแผ่นดินถิ่นเฮายิ่งเมินก็เหลือน้อยเหลือน้อยเฮาเสียคือค่าเสกไปบ่ใจน้อยครับปุระเสียมราชพัตตบองแหลมทองนครธมเมืองใหญ่ไทยนิยมจำปาสักมโนภัยว่ะฝรั่งเศสอัปรีมาโกดขี่ข่มเหงตั้งตนเป็นนักเลงมาข่มเหงชาวไทยมาเอาไปปุ่นโมด ปุระแผ่นนครจำปาสักเป็นที่รักของชาวไทยเนี่ยแต่พัดภาคจากไทยไปสู่ดินแดนเชชานาเนี่ยมันมีหลายที่หลายแห่งครับแต่เอาเปิดเอาไปลิงแหล่งเมืองกับแหล่งเหลือน้อยตรงเสียงครับยิ้มใส่ฟ้าฝนลอยวนอิงอ้อยลอยมาลอยไปก้ายล้ำเจ้าให้เจ้านาก็กองหาแต่น้ำแผ่นดินบางที่ก็แห้งเหงหอยยิ้มไว้ตอนเจ้าวันออกเลขหวยบ่ายแล้วก็แห้งหอยฟังไหนก็จ้อยโฮมันถึงมาทูหวยกันแล้วกันนี่งวดหน้าจะแก้แถมแก้แผลผ้าต้อยก็ล่างกำหอยกิ่วแควยิ้มใส่ใบขาวของงวดที่แล้วพิษตัวหน้าตัวเดียวยิ้มไว้เธอพี่น้องเพื่อนเพื่อนป้องเชือกเกี่ยวเงินตัวเดียวขาดมือมันใครให้อ่ะถ้ามีเงินหลายเข้าไหนก็ง่ายได้จะไปโรงพยาบาลแพทย์เพิ่นก็ล้อมตึงเลือดตึงยาเตรียมดามาพร้อมมีเงินจ่ายได้เพียงพอเงินบ่มีใจก็อิดใจแต่หนอหมอก็บ่ใครพอแม้ยาก็มีน้อยยาตามกำหนดเพิ่นถึงมีอย่างอันน่ะถ้าเฮาจะเอาพิเศษก็ค่อยว่ากันแถมกำนี่แต่ประเดี๋ยว30บาทก็รักษาได้แล้วครับสบายครับไปที่ไหนก็ได้ไปที่ศูนย์ส่งเสริมนี่ก็ได้ครับแม่และเด็กนี่นะครับยิ้มใส่คอนผียังสาวยังซอยมอกเสียดายไปป่าจ้าซากศพเศรษฐีเป็นผีเหมือนแห่ต่างกันขี้ข้าอันใดเหมือนกันนั่นเนาะมนุษย์ลูกฟ้าบอกว่าภายในเก่งกล้าเพียงใดก้านไฟหมดเนื้อเจ้ามีลมหายใจอันใดขุนเศร้าลู่จริงกันเอาในมันก้ายแต่มันถึงเหมือนกันตัวก้านตัวแป้มัจจุราชเจ้าก็ถึงปลาไปยิ้มใส่ศีลทรัพย์พ่องก็นับบ่ไหวหลายล่ำไปยังหามาแท่งจะได้บ่แต่อันที่เขียมก็ปะทุ่เหมือนฟ้าดินแกงเหี่ยวแห้งลงพอบ่ฟื้นยิ้มใส่อาหารหลายอันลูกปืนพ่องใจคาบเสียงหลายปันเออแต่ก็มีเงินมาแล้วโอ้อ่ะจกกำ500จกกำปันอ่ะวัน 3-4 ปันเสียงคนที่บ่รวยเนาะอย่างเฮาในพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข้องหูหันมีหยังก็ฟันเนาะเออขอมันกินได้ขอคือมันกินได้อ่ะยิ้มส่งกันไปเน้อสายที่ไหวถึงแม่ใจในจะกั้งแกนปล่อยเขาเสียงแข็งอยู่หั่นเง่นๆอูใส่ดักบ่ได้สักหลายสู้ไอ้ดักบ่ได้สักหลายแต่ปล่อยเขาเสียงแข็งนะอยู่หั่นเง่นๆน่ะสู้ไอ้ดักบ่ได้สักหลายเออโรคเอสมันยิ้มใส่เฮาทั้งหลายรวมตัวเมื่อใดยิ้มกลายเป็นยุ่งระวังว่าเป็นเอสเมื่อเฒ่าเด้อยิ้มใส่ความดีนี่บ่มีสะดุ้งเหมือนดอกไม้บานเมื่อเจ้าหมู่หมดแมงตอมกันอดเอ้าเพราะมันชอบอันของดียิ้มไว้เถอะพี่น้องบ่ต้องมองขี้ยิ้มด้วยความดีบ่มีมนต์เศร้าแม่ก้านายขายเออยิ้มแหละเว้ยก็เฮาก้าขายก็ต้องยิ้มให้ก่อนกะยิ้มก่อนอู้กะแม่ก้านายขายยิ้มไปเถอะเจ้ายิ้มรับเอาสิ่งทรัพย์ตำรวจทหารเฮาขอคำนับทุกท่านผู้ทำดีขอส่งรอยยิ้มสู่หมู่เป็นผีตายให้ตายดีอภัยกันไปเจ้ายิ้มไว้เถอะหมู่เฮาหนุ่มสาวแก่เฒ่าเอาม่วนกันเฮานะพี่น้องหน้าบุดหน้างอพอฮะแปลงหน้าไก่อย่างหู้ถึงใครขอร้องยิ้มหน่อยเว้ยยิ้มให้หน่อยโอ้ยขอบคุณแสงมิตูนจะมาบทหน้าบทนี้วาดวังกรรมก่อนเลยนายเอ้ยได้หงคำกองอลินบ้านดอยใจมงคลอำเภอผานจังหวัดเชียงรายท่านก็ยิ้มใส่กันแล้วมันสบายใจยิ้มเลย

มาฟังข่าวซอฉบับต่อไปจากปราดยาวบ้านป้านันตอมสาวทุเมบัไรสันปงงามสบเปิงแม่แตงเจียงในอันนี้ปราดกำอู้ของเปิดตึงมีที่ขวางสกรรมครับกำเนิดวันทั้งเจ็ดตีจันการพูดผัดสุกเสาร์เสาร์สุกผัดพูดการจันติดโหราจารย์ตำนานเปิ่นกล่าวไว้มนุษย์ลุ่มใต้ในโลกโลกีเกิดเป็นคนแล้วตามเดือนตามปีมันจะต้องมีตี้กำเนิดตั้งตามกำเนิดวันไผ่มันดังอั้นมาจากตังใดหลายทิศกำเนิดของคนเกิดที่วันอาทิตย์ฟังเนี่ยไผ่เกิดวันอาทิตย์ฟังนี้เกิดวันอาทิตย์จุติจากห้องเมืองมากะลิงกะลาดนักปราดไข่จ่าเป็นคนโกธาจ้างจ่าอวดอ้างขี้มักระแวงใจแข็งกระด้างมักง่ายจ่ายชะตางบะคิดแต่มีนิสัยใจคอต่อมิตรบะคิดถึงอันเงินทองทำคนคนยากอาจเสียเข้าของพี่น้องหมายปองหาโตดใส่หื้อมันถึงเป็นอาณาอย่างอํานวยเนี่ยมันเกิดวันติดนะขากูลวงใหญ่บ่ใครมายื้อกู้คองเอ็นดูช่วยกำทำคุณกับไผ่เหมือนไฟตกน้ำผสมดังอั้นคะเนกำเนิดวันติดจิตมันหันเหเป็นคนเสเพเลี้ยงตัวบ่ใครกุมแต่อํานวยมันถึงจักหัววิตีนจักตีนวิถัวนั่นนะก็จะเสี่ยงก็มีมาจะมีมายังมีมาก็เสี่ยงแหมหม้อญาติวงศาบ่ใครมาตุ้มมีแต่จะตุ้มขว้างละกำเนิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ฟังนี้ใจบานเป่งวะจุติจากห้องนครเมืองนครราชเป็นปราชญ์จบทองมากจู้กู้คองคลิดคิดตองล่วงหน้าคองตัวมั่นคงซื่อตรงใจกล้ามีศักดิ์สูงเพียงเจ้าราชเอกนะครับตาก็บ่ใครดีนะครับมีสีเนหาเดชานุภาพมักจู้สู่เจ้าหลายเมียกำเนิดวันนี้มีแต่ทั้งเสียจิตใจอ่อนเพลียเปิ่งไผ่บ่ได้คนเกิดวันจันทร์ถ้ามีเงินทองพี่น้องอยู่ใกล้คอยมาเยี่ยมใจอ่อนน้อมเอามือซ้ายขวามาเปลี่ยนพี่น้องครองตัวอยู่ได้คนเดียว

แข็งแกร่งกล้าอาสาเจ้านายสบายเมื่อล่าชอบเจรจาอ่อนน้อมบ่ปอสุขใจพิษภัยแวดล้อมแต่นับอยู่ด้วยปัญญามีโมโหร้ายใส่ญาติวงศาเหมือนกับตำหาบอกมาดังอันลำบากยากจนทุกทนอดกันบ่ใครมันคงเตียงเต้ากำเนิดวันพุธกลางวันนั่นเล่าจุติจากห้องลังกาลูกจากเมืองลังกามาเนอร์คนเกิดวันพุธนะไรญาติขาดมิตรพี่น้องวงศาลุงป้าน้าอาเปิ่งเขาบ่ได้ถ้าบวชเป็นสงฆ์มีคนกราบไหว้ชื่อเสียงลือชาเด่นชัดกำเนิดของคนที่เกิดวันพัดจุติจากห้องเมืองบนสวรรค์จันฟ้าแหล่งล่าสุขสมมาสู่เมืองคนมนุษย์ลุ่มใต้คนเกิดวันพัดซื่อสัตย์ถือได้เป็นคนใจดียิ่งนักรูปร่างผิวพรรณสันฐานสันทัดถนัดไปด้วยวิชาทำกุลฮือโตดเป็นโจทย์กล่าวหาติฉินนินตามักจะกล่าวแกล้งจ้างมีปัญหาเข้ามาเตื่อมแท่งต้นร้ายป่ายดีมีฟุกกำเนิดของคนที่เกิดวันสุขหาตุกบ่ได้สักทีมีความซื่อสัตย์ยศศักดิ์ราศีมักจะได้ดียามเมื่อแก่เฒ่ากำเนิดมาดีมีศักดิ์เป็นเจ้าขยันหมั่นเพียรมานะจุติลงมาจากอุตละกาโรทวีปนั่นหัวทีคนเกิดวันพุธตุกไผ่บ่มีคนเกิดวันศุกร์ตุกไผ่บ่มีอู้จ่าพาทีมีคนสอบสู้เป็นคนสุขุมบ่หุ่มที่อู้ตกหล่นจากบนหลังแม่เมื่อน้อยนี่อยากเห็นได้เป็นกำพร้าป้อตายก่อนหน้าเยาว์วัยแต่กะคนเกิดวันศุกร์อ่ะเฒ่าแก่มาแล้วมีความสุขใจจะได้สบายเปิ่งบุตรลูกเต้าธาตุลมสมน้ำสามไว้ใจเจ้าเล่าตามตำนานว่าไว้กำเนิดวันเสาร์ของเฮานั้นไซจุติจากห้องเมืองใดจากเขาไกลลาดโหลาสาไข่พุทธพองอัมภัยจักได้เป็นเจ้าวาสนาสูงพยุงลูกเต้าไปถึงเผ่าพันธุ์พี่น้องจังมีโมโหโกธาด่าร้องจองห้องอวดดื้อถือกำคบเปื่อนสูงสักมีความหักกันชอบใจคนพันห้าวหาญสัวก้านักเลงไม่ยิงทุกสิ่งขวางหน้าตามในตำราเปิดกล่าวไว้เรื่องกำเนิดวันประพันธ์ก่อนใกล้ไว้เสียเต้าอีเนอร์นายสุขสบายมีกับท่านเจ้าเต้านี่สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยป้อนานตอมสาทุเมปราดเจ้าบ้านได้เขียนกำเนิดคนเกิดวันอันยังบอกคือมดครับโอ้ป้อถึงเก่งหลายยังจะปูโจต้มปูจ้าเตียนอันยังโอ้คนใดก็ไปหาป้อนานตอมทางนั้นดูเหมือดูหมอดูวันดีคืนดีป้อถึงไปหาป้อนานตอมครับเนี่ยป้อนานตอมสาทุเมมันไร่สัตว์งามสุเปิงแม่แตงเชียงใหม่คนเกิดวันอะไรอย่างปุ่นนึกตรายว่านี่คือฟังมดเนอใครหูทีไปหาเปิดคนเดียวครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับรายการข้าวห้ำกำเมืองศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และสถานีวิทยุมกเจียงใหม่นะครับได้มอบเวลานี้คือผมก็ได้หมดเวลาลงแล้วสิ่งอันใดดีพี่น้องก็เก็บเอาไปใช้อันใดบ่ดีก็กำขว้างไปเห็นนะครับฟังเอาม่วนบ่ได้ครับกรรมบ่เก่าเป็นคติสอนใจช่วงนี้หันเปิ้นมีอย่าไปใครใดหันเปิ้นขี้ไล่อย่าได้ดูถูกดูคอย

ยกมือสิบนิ้วก่ายเก้าเก๋สี่ขอสวัสดีพี่น้องตัวหน้าเจิญฟังรายการเนื้อนางน้องล่าข้าวห้ำลานาแต่เนิ่นอย่าเอาใจไก่ปล่อยเอออีปู่นี่เคินแต่งสารข้าวเอิญเนินายก็หกโมงเมื่อเช้าเนี่ยลูกหลานตั้งหลายก่อนกินข้าวง่ายมะเว้ยมาฟังไออีปู่นั่งอู้สล้อซอซึงสลับเปลี่ยนกำอู้ฟังกระม่วนดูหมักหนักเว้ยจะไปฟังไปไหนอ่ะเว้ยเจ้าลูกหลานละละอีปู่นั่งอู้คนเดียวเออฟังกรรมคนเฒ่าเต๋อจะได้ฉลาดเฉลียวอู้จ๋าหยอกเคี้ยวฝากมาถึงเจ้าฝากมาถึงเจ้าพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับวันที่24กันยายนก็เป็นวันพระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทยขอให้ลูกหลานได้สำนึกและหูเอาไว้หรือเปิ้นห้องว่าวันมหิดลอย่างนี้เป็นต้นครับฉะนั้นเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานหมู่เฮา

ะได้ระลึกถึงพระคุณของท่านก็ได้นำบทกวีข้าวห่ำกำเมืองมาเล่าให้พี่น้องได้รับฟังจากสาครพรมชัยยา4หมู่ที่3สักใต้ตำบลงิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเจียงไฮ้ครับเมืองสยามเมื่อยามก่อนนั้นวิกฤตถึงขั้นหวาดหวั่นผวาโรคภัยสะปะระบาดมหาทั้งอหิวาไข้ป่าแถมเจ้าผู้คนล้มตายเรียงรายหน้าเศร้าสูญเสียเบาๆทุกครั้งขาดหมอขาดยาจะมาหยุดยั้งขาดที่เปิ่งจังล้ำไปเหมือนเทพบนฟ้าเปิ่นจะหันใจเมตตาห่วงใยเจ้าไทยทุกผู้ส่งกลมมาส่งขาพระมากรอบกู้ช่วยเหลืออุ้มชูบ่จ้าจุติมายังในวังเจ้าฟ้าประทับโลกลาเมืองคนพระไทยเลิศล้ำเย็นช่ำเหมือนฝนอยากจะช่วยทุกคนฮือป้นเจ็บไข้ก็มุ่งหาวิธีที่ดีจนได้ทรงศึกษาไปทั่วทิศจึงเฮียนในด้านหมอมาต่อชีวิตอุทิศตนฮือสังคมทรงนำความรู้มาใจให้เหมาะสมเป็นที่ชื่นชมเจ้าไทยตัวหน้าทรงเป็นอาจารย์เชี่ยวชาญเก่งกล้าสั่งสอนศิษย์มากว่านักมีดำรัสเตือนให้เหล่าศิษย์หักยึดหลักหนึ่งข้อมาครองประโยชน์ตนนั้นให้หันเป็นที่สองจัดไว้เป็นรองประโยชน์ของคนไข้อันทฤษฎีที่เฮียนมาได้ให้มันนำไปค้นคว้าทั่วโลกสรรเสริญองค์หมอเจ้าฟ้าพระทรงเก่งกล้าเชี่ยวชาญเสียสละทรัพย์นานาประการสร้างโรงพยาบาลสิริราชหันคือการรักษาเยียวยาเต็มขั้นแพทย์แผนปัจจุบันออกใจสาธารณสุขพระบุกเบิกไว้คือหมู่เฮาได้ปึ่งพาเพราะหน่วยงานนี้เป็นที่ค้นหาถึงเหตุที่มาโรคารอบด้านจัดการป้องกันตัดบันต่อต้านก้อนโรคจะลุกลามมนุษย์ทางพระเมตตาวิชาชาญยุทธนักสุดเปรียบอ้างอันใดการแพทย์ไทยนั้นก้าวตันสมัยด้วยพระทรงชัยวางไว้แต่ต้นแม้ว่าพระองค์ผู้ทรงดันดลจะจากปวงชนไปแล้วแต่คุณความดีบันหนีขาดแค้วยังเป็นร่มแก้วทุกคนราดน้อมลำลึกนึกถึงทุกคนพระมหิดลเทิดทูนล้นเก่าสาวสี่กันยาเวียนมารอบเข้าค่ายวันไทยเฮาสิ้นไทยเหลือเพียงผลงานที่ท่านสร้างไว้คือถวยลาดได้พึ่งพาขนานนามไทยเทิดไว้ไข่จ่าพระราชบิดาการแพทย์ไทยนะเจ้าพระกรุณาที่คุณล้นเก่านักเกินนำเอายิบยกพระบรมราชชนกพระศกน้อมเก้าปูจาข้าวล้านนาห่ำมาเสียงนี้เต้านี้สู่กันฟังก็เลยนายเฮยก็หวังว่าข้าวห้ามฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังมานักมาหน่อยหรือระลึกถึงพระบิดาของวงการแพทย์ไทยเฮาจะได้ล่ะครับเปิ้นทรงเฮามาเกิดยิงจ่ายนะท่านเอ่ยเพื่อทำการเนรนายหนุ่มเท่าภัยหนัวฮักสบายการบ่เอาไหนเอ่ยเปิ้นเอาปิกบ้านเก่าบ่เอาไว้ทำยาครับมโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องปากต้องกำกินบ่ใจขอนไม้บ่ใจเสาหินมันต้องกินโอ้โหนเฮาต้องมันเหงาบ่ได้กินเหมือนเปิ้นกินได้ยินบ่ไกลอย่ากินเหมือนเปิ้นเนอไหนนะกินข้าวหูไว้ตาน้ำกินเหมือนเปิ้นจะไปกินเหมือนเปิ้นครับย่างกินเฮียแล้วบักแคล้วก็จะต้องตายกินบักจับลายโรคภัยมันก็ใกล้เข้ากินคือมันถูกต้องบ้านเมืองสมัยท่านนายหนุ่มเฒ่าคนอ้วนคนตุยเอานี่เพิ่มนักปะทะอึ้งยึงไว้นะรูปร่างเนื้อตัวเฮาหนัวห่วงฮักมันนักล้ำหั่นเกินไปกลัวหนาวกลัวฮ้อนกินนอนก็โหมหลายฮักสบายยามวัยหนุ่มเฒ่ากินอาหารนักไปมักหมมเข้าเป็ดไก่หมูเอาอย่างมักสะสมไขมันเข้าไปไว้นักบ่มักพักเยื่ออันใดเบียร์เหล้าอย่างมักกินแล้วก็ภูมิใจนรกปิ่วไฟนั่นรออยู่ท่า
ในปัจจุบันหูหันต่อหน้าโรคร้ายนานามันก็เพิ่มนักโรคเบาหวานเฮาตั้นที่ฮักเป็นนักเพิ่มขึ้นกันตึงวันตึงวันโรคปวดโรคเกาหมู่เฮาหูหันโรคความดันสูงต่ำมีเหหันโรคหัวใจเลือดไหลพิษขั้นเลือดไปบะตันหล่อเลี้ยงหันก็เบียร์เหล้านี่เป็นใจติดไผหูเพียงเลี้ยงตึงมาใหญ่หลายปันเสียงานเสียทรัพย์อ่านนับมหันพ่อโรงพยาบาลทุกวันเต็มแน่นเต็มแน่นเต็มแน่นเอ้ยเอ็นดูห้างสาวหน้าขาวแอนแว่นเอ้ยเป็นแน่นโรงพยาบาลเอาอดแพทย์หมอปวดตักกลายในอนาคตคนไข้อย่านักเข้านักเข้าโรงพยาบาลต่างแก้ไขนั่นกับปอมีมีเหมือนกันนะพรกินไขมันจากสัตว์เด้อเจ้าแล้วเฮากินกันน้ำมันพืชเข้ามันถั่วงาเอาอ่านใจกินอาหารลักพืชผักผลไม้ออกกำลังได้ตัวมาเอาเฮงออกใจแก้ไขปัญหาเฮาแบ่งเวลาวันไหนเล็กน้อยเล็กน้อยออกกำลังกายเหื่อไหลไข้ห้อยเบาตัวเนื้อมอยบอกไว้แม่ห้างนางสาวคิงเราน้องไทยผิวสวยผลได้ตัวตันคุณหมอเปิดกระตึงบอกยันยืนยันเป็นหลักฐานการออกกำลังป้องกันโรคได้โรคหัวใจเบาหวานบ่ใกล้ระดับไขมันต่ำลดออกกำลังกายอย่าได้เหือดงดลดน้ำหนักน้อยลงไปก็ความหมายความไว้ว่าไว้ไก่โรคหัวใจอันเป็นพิษภัยสมัยใหม่เจ้าเฮาไก่โรคาเอาอาหนุ่มเฒ่าเป็นโจกดีเฮาเนาะพี่น้องโอ้ยยังมีแถมหลายยังยายสอซองบทนี้จำต้องขอลาใจยะลาพามีกับท่านเจ้าเต้านี้สู้กันฟังก่อนได้นายเฮยพอละครับพี่ไอ้โหงคำกองอลินบ้านลอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายก็เป็นห่วงท่านครับท่านนั้นรายการอีปูสอนหลานหรือภูมิปัญญาเจ้าบ้านก็ดีนะครับอันนี้ละครับจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ้านนักกันหน่อยฉะนั้นท่านออกกำลังกายเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับออกกำลังกายสม่ำเสมอในใกล้บ้านของท่านในรูปแบบใดปรึกษาหมอแพทย์อนามัยที่ไหนใกล้บ้านของท่านปรึกษาได้ครับความเครียดความวิตกกังวลนะครับโรคเบาหวานโรคเกาต์โรคความดันโลหิตต่ำโรคความดันโลหิตสูงโรคไขข้อเสื่อมโรคภูมิแพ้บางชนิดโรคอิดอ่อนเปียเพียแรงตอดเนื้อตอดตัวพวกนี้ครับมันเป็นขึ้นไปได้แต่ถ้าท่านออกกำลังกายถึงวันถึงวันแล้วอาการที่ผมกล่าวมันนี้จะลดน้อยถอยลงไปและสภาพร่างกายของท่านจะก้อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับเชื่อกะครับไปถามแพทย์ถามหมอถามไพ่ก็ถามนะครับอายุหนักขึ้นแล้วบ่มีทางเลือกเป็นอื่นครับนอกจากออกกำลังกายดีที่สุดครับ50ปลาย40ปลายแก่ๆหรือ50ปลายขึ้นไปแล้วคือเตรียมตัวนะครับ60ขึ้นเต่งจำเป็นได้เก่งไว้เจ็บเป็นป่วยไข้ปวดแข้งขาสึงเจ็บแอวปวดต้องปวดหน่องลมสึงมันตวยมาครับพญาติเฮาบ่ต้องการมันก็ตวยมาฉะนั้นเฮาออกกำลังกายแล้วก็ถึงวันถึงวันจะป้องกันโรคต่างๆมาเบียดเบียนเฮาได้ครับ

เนื่องในวันมหิดลวันที่34นะครับกันยานี้ก็พระองค์ทรงมีพระคุณูปการต่อวงการแพทย์และสาธารณะสุขไทยนะครับนี่ก็จะเป็นละไปลืมเหี้ยบได้ทีเดียวครับวันที่34กันยาอย่าลืมไปออกกำลังกายกันที่ตั้งแต่ห้วยตึงเท่ามานะครับตี5พบกันครับถวายบังคมบรมเจ้าฟ้าสมเด็จเลิศล่าราชปิดาด้วยเก้าน้อมนบเคารพไหว้สาพระองค์ราชาชนนีปิ่นเก้าน้อมฝ่าละอองธุลีบาทเจ้าสองพระองค์เราเลิศฤทธิ์ด้วยพระปัญญามหาบพิตรพินิจทราบแจ้งในญาณพระคุณเปี่ยมล้นช่วยคนทุกผ่านสร้างโรงพยาบาลงานขยายกว้างวางการแพทย์ไทยแจ่มใสเอกอ้างทั่วทุกตารางเขตลัดโรคติดต่อหลายขยายแพร่พัดเร่งรัดป่าพืชหมดไปพุทธราชร้ายกาลโรคใสทรพิษภัยปราบไปหายสิ้นไข้มาลาเรียปราบเสียบดินทั่วเขตแผ่นดินป่อไทยหน่วยแพทย์อาสาสรรหาเตรียมไว้เรียกเคลื่อนที่ได้เร็วไวผลิตในแพทย์ครบสู้รบแก้ไขโรคชนิดใดแพทย์ไทยช่วยได้สร้างโรงพยาบาลอีสานเหนือใต้ทั่วถิ่นแดนไทยพร้อมใจสร้างสุขศาลาอนามัยไว้ถึงคราวใจได้เร็วพันประชาไพฟ้าจื่นหน้าสุขสันต์ป่วยไข้คืนวันหมอตันช่วยเฝ้าแพทย์ไสยกรรมองค์คำจอมเก้าอุปถัมภ์เอาเรียงไว้หน่วยบริการตาลโลหิตใหญ่สูบเลือดออกได้เป็นตาลสละเลือดนะครับทรงริเริ่มไว้คนไข้ต้องการหน่วยบริการตาลเลือดเติมเข้าหน่วยพดุงคันเกี่ยวหวันอยู่เฝ้าช่วยแม่และเด็กเอาในต้องเกิดลูกก็ง่ายได้ผ่อนคลายแล้วน้องหมอทำถูกต้องเร็วไวตั้งด้านโรคเลื่อนกากเกื้อนหนองไหลแพทย์หมอของไทยคุมไว้หายได้โรคฟันหูตามีมาเหนือใต้ตั้งหน่วยวิจัยอ่านคิดพระคุณล้นหลามเรืองนามเลิศฤทธิ์พระบพิตรเจ้าบิดาดุจเจ้าเทพฟ้าลงมารักษาปวงชนประชาอาณาเขตเจ้าทรงสนพระไทยอาลัยอยู่เฝ้าคณะแพทย์เฮาทั่วทิศแพทย์อาสาสมัครนะครับหมอถวายชีวิตอุทิศต่อสู้ทำงานดอยดงป่าไม้คนไข้ต้องการธุระกันดารวานหมอไปได้สาธารณสุขบรรทุกห้อนไม้ด้วยน้ำพระไทยเลิศฤทธิ์น้อมเก้าเทิดทูลกุลพระบพิตรสถิตเสวยห้องเตวารจนามาเพียงตะอีเต้านี้บริบูรณ์ก่อนเลยนายเฮยท่านจะหันได้ว่าวงการแพทย์ไทยได้เทิดทูลพระเกียรติพระองค์ท่านในวันมหิดล34กันยายนซึ่งประพันธ์โดยร้อยตีชันชัยพยัคฆ์ไข่หพลศพหนองบุรีศรีเจียงดาวเจียงใหม่นะครับก็ขอคือท่านได้ระลึกถึงวันมหิดลโดยทั่วถึงกันวันที่34เขาไปจุกันไปพร้อมกันออกกำลังกายตั้งแต่ปุ่นนะครับห้วยตึงเท่ายันคณะแพทย์ศาสตร์เลาะคันคลองมาสนามกีฬา700ปีมากันนักๆนะครับหูสุกจะมีรางวัลอย่างฮือตัวเองนะครับผมเองก็ยังบ่ใครฮู้รายละเอียดนักเนื่องจากบ่มีไผส่งข้อมูลฮึนะครับไปเสาะหาทางใดก็บ่ฮู้สิไปหาทางใดงานก็เต็มตีทีเดียวล่ะครับ

อย่าลืมวันที่24กันยาเป็นวันพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชราชวิกรมราชนกอย่าลืมนะครับสมัยตะก่อนเนี่ยโอ้สมัยคนไทยตุกใจเจ็ดแต่หายากยาแก้หมายแขวนคนตายคนตุกล้มลุกหมื่นแสนบ้านเมืองขาดแคลนหมอยาเก่งกล้าเนี่ยมีแต่พระองค์ทรงหักไผ่ฟ้าห่วงใยประชาทั่วทิศจึงได้วางรากฐานสืบสานความคิดสาธารณสุขได้มั่นคงคณะแพทยศาสตร์ก็ตั้งไว้ตามไฟประสงค์โรคร้ายกระหายลงพระองค์ท่านเจ้าเมื่อเทพประทานผ่านฟ้าปกเก่าคือคนไทยเฮาเปิ่งปะมหิตลาธิเบศราชคือเทพเจ้าชาวไทยพระคุณยิ่งล้ำจดจำใส่ใจประชาธิปไตยได้ช่วยปกป้องพระเหมือนล่มโพล่มใสห่มจ้องทั่วถิ่นแหลมทองลำลึกแซ่ซองอะไรต่างได้สำนึกประกาศเกียรติเจ้าบิดาข้าวล้านนาปูจาท่านเจ้าทุกค่ำเจ้ากราบสะดุดดีก่อนและนายเฮยก่อนจากกันมาฟังกรรมบักเก่าเป็นคติสอนใจเหือจะล่มจังล่มเมื่อจอดตาจะบอดจังบอดเมื่อเท่าจะกันเข้ากันเข้าเมื่อเดือน12จะมีเข้ามีของมีเหมือนยามหนุ่มตีครับสำหรับวันนี้จะเป็นได้จากลาเจ้าพี่ในน้องผู้เป็นตีฮักทั้งหลายไปก่อนสวัสดีครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีป้อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในด้านการขับซอพื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเจียง

0: แห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมืองใหม่

ผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีป้อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

0: ขอสุแม่เอาเข้าไปสีกรรมเนอะ
1: เออได้กะ
0: แล้วก็ขอสุแม่หลวดอแมกรรมเนอะ
1: เออได้กะ
0: แล้วก็ขอสุแม่เอาแกบหมูมาตอยเนอะ
1: เออก็ได้นะกะแล้วน้องจะไปไหน
0: พักผ่อน

0: ขอสุแม่ตักน้ำไว้ใจกำเนอะ
1: เออได้กะ
0: แล้วก็ขอสุแม่กวาดบ้านถูเฮือนกำนะไอ้เนอะ
1: เออก็ได้นะกะ
0: แล้วก็ขอสุแม่ไปเอาข้าวเจ้าที่บ้านพี่ปั่นไปเอาน้ำตาลที่บ้านพี่เงาไปเอาบะเปาที่บ้านพี่สมจะแปลงขนมไปวัดวันพูก
1: เออก็ได้นะกะแล้วน้องจะไปไหน
0: พักผ่อน
1: หือ

0: ขอสุแม่ลูกหนึ่งข้าวกำเนอะ
1: เออได้ก่ะ
0: แล้วก็ขอสุแม่สะของกินข้าวงายกำเนอะ
2: เออก็ได้นะก่ะ
0: แล้วก็ขอสุแม่เอาผ้าไปซักกำเนอะ
2: เออได้ก่ะ
0: เออแล้วก็
2: โบเอาลูกเอาเมียได้ซักเดี๋ยวเสื้อไปผ้าไปรูดนะ
0: ก็เพิ่นขอสุแม่แล้วเหรอ
2: จะมาตายก็สุแม่เนี่ยก่ะ
0: ไอ้อันยังมาข้าวเสียงใหญ่เสียงน้อยอันหา
2: จะหื้อรีดตัวก่อ

0: เจินเจ้าเจินเจ้าของแปลกๆมีตั้งเพนะเจ้าโอ้ได้ขายแล้วเว้ยหมานหมานหมานหมานหมานหมานหมาน
1: เป็นยังกี้บ่หืออีวานเวอร์ไว้แบบกูก็ว่าผัวกูอย่ามาหวีผมเริ่มแลดตึงวันเป็นว่ามึงมาหล่อผัวกูแหละ
0: ฮะอีคำดอทคอมมาหล่ออย่างไร
1: ก็ค่ะผัวกูตะกี้เราหมานหมานหมานเนี่ย
0: กูเรื่องขายหัวนี่อย่างฮะกูว่าหมานหมานหมานอันหมอกประมาณต่ำสี่อ่ะกูจะเอามาหยั่งหยั่ง
1: ปอปออย่าไปปากนะก็มาซื้อครัวกูนี่เฮงเฮงเฮงเฮงเฮง
0: อ๋ออ๋ออย่างอี้บออีคำดอทคอมอยู่ในห้องหากับหัวกูลักเมาหัวกูแหละ
1: เอออีมูนอีเมลกูยังมาหันหน้าหัวมึงกับเต๋อว่าหัวมึงเป็นคนอย่างใดว่ากูเมาอย่างใดเหรอ
0: ก็เฮงเฮงอยู่ในห้องหากจื้อหัวกูก็หัวกูจื้อไอ้เฮงลูก
1: ให้เป็นว่าไอ้เฮงอินเทอร์เน็ตนะผัวมึงกะกูจะเอามายิ่งยังผัวกูนะไอ้หมาน ICQ ก่อนนะยะ
0: ไอ้แต่งไอ้หมาน ICQ ไอ้หมาน ICU อะกะ
1: มึงจะปีปากอีวันไวเวอร์

0: มาวันนี้ไผ่จะใส่เซเนอร์ข้าจะเปิดวันนี้แล้วเนอร์
1: ข้าใส่ไปแล้ว
0: เอออันนี้มาแต่เนี่ยเอออีคัมดอทคอม50อีมูลอีเมล55อีวันเวอร์ไวเว็บ30มีไผ่แล้วบ่
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เสียงอันฝากมาใส่ตัวนี้เปิดมาได้มา
0: ไหนกวยโอ้190เป็นว่าเจ๊เสียงอันนี้ได้นี
3: ่โอ้ต้นมันเท่าใดน่ะมาเดี๋ยวเนี่ยดอกมัน190อ่ะ
0: 100แม
3: ่โอ้อย่ามาใจถึง
2: เฮ้ยเจ๊เสียงอันเห็นยัง

0: มามีแล้วมามีแล้วมามีแล้ว
1: มามีอย่างอีโมนี่เหมียวฮะไฟไม่เหินมึงกะ
2: ก็มาประจักษ์ซอยมึง
0: มาเดี๋ยวนี้นะปวดเจ๊เสียงอันหนีไปตัวเมียน้อยเอาเงินไปตัวเหี้ยตู้เย็นทีวีเอาไปหมดมาเหลืออย่างสักอย่าง
1: โอ้แล้วอย่าไปเดือดร้อนอย่างกับปอดให้ไปให้บ่อน
3: มันจะเหลือของตัว
0: ก็เจ๊เสียงอันก็เจ๊ฉันเองน่
1: ะ
0: จ้
1: าไม่มาเจ๊เสียงอันนะมึงกับอีมูนอีเมล
4: ป้าป้าไข่บะฮู้มาหา
1: ไข่แฮมมา
4: ไข่บะฮู้เอาผ้ามันหัวมีหนวดตอย
1: ว้าย
5: สวัสดีครับแม่ค้าทั้งหลายครับ
6: มาสวัสดีใส่ไผ่มีไผ่นี่สักคน
5: อีนี่ไปไหนหมดครับ
6: ล่นกระแตกตึงๆไปทางไหนบะฮู้แล้ว
5: แล้วผมจะเก็บเงินกับใคร
6: โอ้เงินนี่บ่ได้อะน้ำมันหมูมีห้าสามขวดเอาเถอะ
5: เยื่อไอ้1,000บาทไป1,200บาทมา10,000บาทไปหายเสร็จหากิจจับ

0: ไอ้น้อยไอ้น้อย
1: ครับเหี่ยวบอก
0: ครับทำแล้วกว่าโอ้ยตะคืนไปไหนมาล่ำเหลือดึกดึกดื่นดื่นป้อนนอนป้อบัดรับนะลูก
1: ก็เฮาก็ไปแอวตามภาษาคนหนุ่มน่ะกะอีป้อ
0: ป้อขอร้องนะลูกโอ้ยกำก่อแอวช่องกำก่อแอวฮัดเนี่ยการทำงานพ่องนะลูกเนาะ
1: อีป้ออีป้อจะไปมาย่อยกับเฮานะแล้วเฮาก็บ่สอบเนี่ยบ่ต้องมาฮ้องเฮาอีน้อยอีน้อยนะเฮาบ่สอบนะแล้วแห่ง 2-3 วันเฮาก็จะเอาเมียแล้วนี
0: ่บ่จะหาแต่กันไง
1: แต่กันอีป้อ
0: จะไปเนี่ยเนี่ยลูกเนาะคืดบ้านคืดเมืองอีป้ออายเฮาเปิ้นอีป้อขอร้อง
1: เด้อต้องบ่ต้องอีป้ออีป้อบ่ต้องมาห้ามเฮาเลยเฮาตึงจะเอาเฮาจะเอาเฮาตึงจะเอาเมีย
0: โอ้ไปเดี๋ยวนะไอ้น้อยไปเดี๋ยวนะ

0: เทียงเทียงพ่อไหว้ด้วยพ่อเนี่ยการเนี่ยงานพ่องเต้เทียงเฮ้ยนี่ก็อยู่บ้านทาลิปทาแป้งวันค่ำวันค่ำเนี่ยฮะ
1: อีพ่อประทับมาปากให้เฮามาเป็นความสุขของเฮาไม่ใช่เรื่องของอีพ่อยะ
0: แม่เนาะมันเป็นความสุขของตัวแต่ว่ามันเป็นความทุกข์ของอีพ่อเพ
1: ้ฮะพระเจ้าไปยังอย่างให้พ่อได้มีความทุกข์ฮะเจ้าไปยืมสตางค์เพื่อให้พ่อมาใส่กับมาใจเหรอไอ้คนเฒ่า
0: ก็มาช่วยอีพ่อเนี่ยการเนี่ยถึงวันเนี่ย
1: มันมาใจเรื่องของเฮาแล้วอีป้าประทับมาปากนักเนอะมาเมินเจ้าจะเอาหัวแล้วนี
0: ่ก็อ๋อไอ้เถืองประเด็นนี้ไปโอ้บาถูกเนอะเพราะว่าปีหน้านี้นะมันจะเกณฑ์ทหารแล้วฮู้ก็
1: ไอ้อีป้าไม่ต้องมาปากหนักอันเรื่องทหารเอาไว้ให้ก่อนฮ่าเจ้าได้มีความสุขในการแต่งงานได้สวมชุดเจ้าสาวสีขาวเฮียก่อนเตออีป้าอันนั้นล่ะคือสุดยอดความสุขของเจ้า
0: ลาลาลาลาลาลาลาไอ้เถียงศักดิ์เถียงศักดิ์

0: ายเป็นอย่างไรฮะเป็นอ้วกเป็นหากเมาเหล้าค้างไม่อยากจะหาเฮา
1: โอ้บ่เมาหรอแล้วก็จะเป็นไอ้หยังก็อยู่กันมาได้ปีปลายละเปิ้นก็มีตองละก็
0: ไอ้ตาแผนหายมีตองแสดงว่านอกออกนอกใจมีจูมีเจิงมาซื้อภาษาตัวกันแม่นกะ
1: โอ้อู้ยังอี้บ่ได้นะจะมีจ้องมีจูไอ้หยังก็ตัวน่ะกะ
0: ฮะอย่าไปแม่จี้หน้าปานนี้นะ
1: หยังก็วันนั้นน่ะตัวจําบ่ได้ก็วันที่เฮาเมาเหล้าอ่ะแล้วฝนก็ตกตวยอ่ะ
0: ไปเกี่ยวหยังกับฝนตกล่ะ
1: ก็วันนั้นตัวเป็นคนบอกเปิ้นว่าตัวเป็นแมงไอ้หยังก็ได้เอ้ยเปิ้นก็ต้องล่ะกะ
0: ฮะจะไปมาอู้อี้กรบเกลื่อนหลักฐานเน้อแมงจอนกะจ่างแมงแกงกะจ่างมันมีสิทธิ์ที่คนต้องได้กะฮะฮะถึงมาแล้วจ่ายเด้อจะไปตรวจ DNA ที่มันจะฮู้กับกะหมอนั่นน่ะฮะฮะฮะ
2: โอ้พ่อขอเจอลูกเหยอายคือบ้านในเมืองพ่อไข่หัวเตียวต่างตีนเนอะเปิ้นนี่แต่งงานกันมีอมีต้องประเดี๋ยวนี้ผัวมีต้องครอบครัวเฮานี่มันแปลกแปลกแปลกจริงเนาะ

0: ช้มไอ้แช้มมึงอยู่บ้านก่อ
1: ครับ
0: นะนะมึงพอเนี่ยเหมาะก่อนไง
2: เอ็นละลุงใจเล่นรถใหม่เลยแจ้เอ๊ะพ่อไปรวยอย่ามาจ้า
0: โอ้ยก็ยังว่านะกะเงินผ่อนเงาเงินดาวจำนะกะก็เงาบัดดุมาจึงไปได้ขี่ขอเฉือนะบาดแช้มผ่อนไปอะกะโอ้แต่ลุงขี่บาดจังจังเนอะลุงว่าจะขอมึงขี่ชงเข้าไปในเวียงกำมินนะ
2: ได้เลยลุงใจเขาประทาผ้าก่อนเนอะ

0: หยุดหยุดใบขับขี่มีไหม
1: บะหมี่ครับ
2: อ้าวแล้วขี่มาได้ยังไงเนี่ย
0: แล้วทำไมไม่สวมหมวกกันน็อก
3: โอ้อันผมหวัดผู้กองครับตอนแรกก็มีเหมือนกันครับผมหันไปว่าจับหมวกกันน็อกผมกลัวเปิ้นยับผมเลยเอาฝากไว้ที่พัมน้ำมันปุ่นนะครับ
2: อ้าวลุงพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างเงี้ยแก้ตัวชัดๆนะเนี่ย
3: โอ้ขอจูมาเถอะครับคุณจำหนวดอันเรื่องใบขับขี่เนี่ยเอาบัตรผู้สูงอายุแทนได้ก็ครับ
2: งั้นผมเขียนใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับที่โรงพักก็แล้วกันต่อไปขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกและมีใบอนุญาตขับขี่พร้อมเสียภาษีและพ.ร.บ.ให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับ

0: โอ้โอ้แชมป์แชมป์จำจังหวัดแข็งแล้วบอกเฮ้ยงานนี่จำนวดเนี่ยมันหนักแต
1: ่ว่าไปเลยลุงใจตำรวจไม่ใช่แมงจรมันจะออกเป็นหน้าเป็นหน้า
2: อ้าวเจอกันเป็นรอบที่สองแล้วลุงก็ผมเตือนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกเสียค่าปรับอีกแล้วเนี่ย
1: ก็ผมเอาหมวกกันน็อกใส่ตะกร้าแล้วก็เปิดไฟใส่มาตลอดทางเนี่ยแล้วลุงคุณตำรวจ
2: อ้าวลุงคนเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องผมบอกให้สวมหมวกกันน็อกเปิดไฟหน้ารถไปเสียค่าปรับดีกว่าร
1: ถลุงใจนี่หมานตำรวจขนาดแท้ลุงใจ
0: กูจะไปเดือดไปงานนักเลยนะป้าใจไปกับไปมันต้นไปอย่านะแชมป์เนาะ

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนอีปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะล็อกเครื่องแห่การฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: ฉันท้าไปไหนมาพอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม
0: ่ฉันท้าเอ้ยพอปีมือของเต๋อผลบ่เคยไปไหนเลยมาขำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวดุ้นไฮเทคจ้ะแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังบ่ฟัง

0: โอ้น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี่
0: แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่บ่ฮู้
2: จันทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่บ่าบ่ทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ทามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาโอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุ่งนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนปั่นไปอย่างแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวกับไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวกับเอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างปั่นเอาซ้ายพกสะตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวแล้วอีเฮ้ยใครตายเป็นลม

0: สอนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดตังอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดอีน้องยันดีไว้แม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ถึงหูแน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊บเป็นก้อมเป็นแก้มอย่าติดขอบสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มา
2: ท่านกำลัง
1: โทรมานี่หยัง
2: CM77
0: ขอโทษโดยที่อ้ายบ่ได้มารับเพราะว
2: ่
0: าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันน้องมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมีย

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ท่ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซ้อยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บาลเปิ้นจะเฮาไปลงหม้อนรกแน่
0: ๆฮกเฮาฮักกันลุ่มเพ้อ่ะจะยมพี่บาลเปิ้นบ่ใจฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: เบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: เชิญน้องให้น้องอย่าดีนั่นก่อน
1: ไผบอก
0: ไผบอกกันทั้งคู่ต้องเอาเลยหาแม่ลิกรรมเหรอ
2: เจ้าอย่างแม
0: ่เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควงบุญ
1: โหโหโหใส่ใส่ไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอวสาวท่านชอบหาเอ็ดเผาให้มันหมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวง่ายได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: แม่นี่กำเหรอตายตายตายแน่แน
1: ่ใครตายแม
0: ่ใครมาตายอ่ะโรคเกาปอดมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโรคกระเพาะอาหารนะคะแม
0: ่โรคมีเมียน้อยมึงบอกหูกะปอดมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกมันยังก็แม่ก็ถ้าป่อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: จักอีมุนเฉมืองง่อยไป

0: ยึดไปน่ะมาอาจารย
1: ์โหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ครับสารภาพมาเนี่ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
0: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลยยิงบัดได้พ่อมึงครับสารภาพ

0: ันเปิ้นเล่ากันหัวหางกลางบ้านว่าให้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องแม่น้อยมีก
1: ็มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ปาย
0: 30,000ปายโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยจ้อยพ่อมึงเอาแหนมหม้อ
2: ป้าเอาอะไรยังแม่
0: เอาเงินมาซื้อรถเครื่องแม่น้อยแหนมหม้อ
2: ก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ้างอีป้าของห้ามบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ได้ป้า

0: ถึงเรื่องยังจักอย่างละจาบนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหื้อหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอห้ามสารภาพน้องทำไปน้องมาได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วต่อมาได้ก็พอบเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: 小平等我你小海平阿娘
1: 等我你看海平那他们的红马那红羊流球
0: 他球的平那他们的红马那红了小姐白娘娘
1: จะลองไปแก้ไขรถติดในกรุงเทพพอชกรรมรัฐบาลสมัยใดก็ได้ได้ข้าเถียงกัน
0: ชิงแล้วเชียวจะแก้อย่างใดอ่ะเชียว
1: กำเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจำแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าให้ลุงสามก้งช่องแก้วใส่เล่าก่อนอ่า

0: ที่ว่ารถมันไม่ติดกรุงเทพแน่ๆเชียวเชียวจะเข้าไปแก้เชียวจะไปแก้อย่างไดเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวถึงวันนี้รถไฟมันผ่านถนนในกรุงเทพกี่สายแล้ววันหนึ่งมันผ่านกี่ขบวนเวลารถไฟผ่านถนนเขาก็จะลงปิดกั้นถนนเอาไว
0: ้
1: เมื่อปิดกั้นถนนแล้วช่องว่างฟังรถมันติดกี่ร้อยกันถ้าเชลได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะเชลจะย้ายสถานีหัวลำโพง
0: ตะลุ
1: กออกไปไว้หัวของแฉนแฉบหรือหางของแฉนแฉบ
0: ปวดโชถ้าเชลย้ายสถานีหัวลำโพงไปไว้หัวของแฉนแฉบกับหางของแฉนแฉบแล้วผู้โดยสารเขาจะแย่อย่างใดเข้ามากรุงเทพเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวก็นั่งรถรางเรียบคลองของผู้ว่ากชม.เข้ามาค่ะ
0: โอ้โหเข้าท่าเข้าท่าเออและเจียงใหม่เฮาล่ะเชียวจะแก้ปัญหารถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงเนี่ยได้ก่อ
1: ได้ค่ะกระเดียวเชียวจะเล่าคือฟังจันแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงดำชามกุ้งช่องแก้วชัยเล่าก่อน

0: อันแล้วเจียงใหม่แล้วเชียวจะไปแก้รถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงได้อย่างไร
1: บ่มีปัญหาเชียวถึงวันนี้เมื่อเจ้ามาแรงรถมันจะติดเฉพาะชี้แยก
0: เออถูก
1: ยกตัวอย่างว่าชี้แยกควงสิงชี้แยกชามเด็กชี้แยกกาเอื้องคำชี้แยกหนองหอยชี้แยกสนามบินชี้แยกถึงหมดนี่เชียวจะสร้างสะพานลอยข้าม
0: อันลู
1: ลื้อไฟเขียวไฟแดงขว้างตึงวันนี้รถมันติดเพราะมันตึกไฟเขียวไฟแดง
0: เออเขาช่าเขาช่าอันสมมุติว่ามันยังติดอยู่อ
1: ๋อถ้ามันติดต้องใช้แผ่นฉอง
0: แผ่นฉองนะมันเป็นอย่างไดเชียว
1: จันแฉง
2: เจ้า
1: ลุงขอเล่าถึงชามกุ้งฉองแก้วชัยเล่าก่อนนะ

0: อันแผนสองที่เจียวว่าตะกี้นั้นมันเป็นอย่างไดเจียว
1: ถ้าช่างจับพันลอยข้ามสี่แยกนั่นถนนมันยังติดอยู่นะเจียวเขียวจะง่ายโรงเรียนใหญ่ๆที่ในตัวเมืองออกไปช่างตามถนนวงแหวนรอบนอก
0: โอ้เจียวรถมันติดมันไปเกี่ยวอะไรอย่างกับหงเหียนเนาะเจียว
1: เจียวไก่เจียวเที่ยวมาหันกันถึงวันน่ะเขามาชงลูกเขามาหงเหียนรถกันกับลูกคนลูกคนก็รถกันน่ะถ้าลูกท่านหลานเธอไม่เงี้ยหนังชื่อในเวียงสามด้วยคนก็รถสามด้วยกัน
0: เออแม่เน
1: า
0: ะ
1: แบ่งท่านนนท์ท่านเช้าเล่นเนี่ยยังมาป้อนรับรถยนต์นะแม่งก่อ
2: เมาเหล้าตาปื้อปุ๊บซึกแต่งมาอู้แผ่วจะย้ายหงเหียนเออเอ้ยกำกึดขี้เหล้า
1: อย่าไปว่าเจ้านั่นดวงขี้เหล้ายังลุงคนนี้มาเจ้าขี้เหล้าบ่ได
0: ้
1: อันนี้เป็นห้องกันว่าขี้เหล้ามีเส้น
2: ไอ้ยังกูเป้งขี้เหล้ามีเส้น
1: มีเส้นนี่เป็นภาษาอังกฤษขี้เหล้ามีเช่น
3: แปลว่าขี้เหล้ามีมันฉ่ำหมองโว้ย
0: อ่า

0: าบานเอา
1: เข้าใส่เหล้าเจ้าจี้เด้อลุงน่ะเอาลุง
0: มา
1: โอ้กะกั้นมาจากไหนล่ําเรือเนี่ยค่อย
0: ๆโอ้ยมันบาดคอเหลือเกินเอาชักตังไป
1: โหลุงลุงสั่งเหล้า20บาทนะแล้วลุงมาจ่ายตังบาทเดียวเองอ่ะจะไปมามักเล่นนะเหล้ายิ่งแปงเลย
0: ไอ้ว่าลุงสั่งบาทเดียวบ่ยะ
1: ไผๆก็ได้นี่ลุงสั่ง20บาทผมบ่ใช่คนหูตึงเน
0: อลุงชื่อลุงชาวสั่งเหล้าบานคิงฟังบัดนี้หิยะทอกดึกชาวก็จักสิหยังลุงชื่อลุงชาวชื่อแต้ชื่อไผโลดเว้ย
1: มันมาน่ะลุงเนอ
0: ขอย้ำชื่อแต้ชื่อไผโลดเว้ย

0: แต่น้องเอาเหล้าแดงมาให้ลุงวันวันนี้ลุงเสียใจลุงอยากกินเหล้ามันตายกับโต้นี่ไปเลยไ
1: หมมันเป็นเสียใจยังมาล้ำมาเรือเนี่ยลุง
0: ลุงมีปัญหาปัญหาลุงนี่มันยิ่งใหญ่นักมันมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาคือลุงได
1: ้โอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเขาค่อยปรึกษากันกับผมอาจจะพอช่วยลุงได้นะ
0: ช่วยลุงได้แน่นะ
1: ได้กะครับ
0: เอาเถอะในเมื่อห้องฮับปากแล้วลุงก็จะบอกปัญหาของลุงเหอะ
1: ได้เลย
0: ที่ลุงเสียใจนี่นะบัดแจ่อย่างลุงมันมีปัญญาจะจ่ายกันเราขวดนี้ในเมื่อห้องฮับปากแล้วเขาจ่ายฉันเด้อขอบคุณ
1: ชอบประเด็นนี้เป็นว่าผมได้จ่ายกล้าเล่าให้ลุงนี่กันแน่ประเดี๋ยวเนี่ย
0: ห้องฮับปากลุงแล้วลุง

0: อลุงมันแอบ้ากับแซดเมินน่ะหน้าปูนหน้าเป่าไปโดนอย่างมาเนี่ย
1: เมียปุ๊บพี่ว่ะ
0: ได้ไปได้ป่ะ
1: เงินหัวโนเป็นยอมยอมตาปามเรียกโนให้ถึงปานกลางปากแตกเป็นบางพื้นที่ฉันตายฉัน
0: เ
1: นี่
0: ยเมียลุงเนี่ยสวกข้าแกกันเจออย่างกัน
1: โอ้อีมุนผีเผาไอ้ไฟเก่าอีนี่มันสวกพวกแตกแล้วมันจำลานอนเมื่อคืนน่ะก้างตีนต่างลุงตกกันใดก็มีมันตึกบัดดีช่างท่านอญานี่นะลุงนึกกินแหนงได้เอา
0: อ่านบ่ลุงวันนี้นะถ้าลุงบ่อยากมีเรื่องฮื้อลุงเอาสตางตึงเก่าตึงใหม่มา
2: ถ้าคนเมืองบ่อู้ละผีจะอู้จ้า
0: เมียลุงเนี่ยจ้างมาซื้อข้าวสารที่ร้านผมเนี่ยถ้าลุงบ่จ่ายวันนี้กรรมอู้ลุงกู้กรรมที่ลุงด่าว่าฮื้อเมียลุงผมอัดเทปไปหมดแล้วถ้าลุงบ่เชื่อลุงฟังนี
1: ่
3: คุณกำลังรับฟังซีรีส์7วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: แล้วประจำร้านนอนแบบคือแบบก้างเต็นต่างลุง
0: จ่าจ่ายว่าบ่จ่าย
1: อู้อีล้ำเหลือมันรถเมย์กันนี่วะ
0: เพื่อนห้องว่าแบกเมย์อย่างลุงต้องเจออย่างนี้อย่างลุงสาวต้องเจออย่างนี้

0: ดตายังเป็ดพอแดดอ๋อให้ผัวเองมันเป็นอย่างอีกหัวเน่อหัวเน่ออ๋อก็มีละกางผักปากอีแม่ข้นรู้เป็นแหลบพอละ
1: อย่าไปมาย่อยนะอย่าไปมาย่อยนะบึดจะบึดจะ

0: พี่น้องครับเกิดเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายหาที่สบายที่ไหนจักได้บางคนเกิดมารวยล้นฟ้ากินสิบจาดก็บ่เสี่ยงบางคนตุกแตะตุกว่าเหมือนกับสองคนผัวเมียกู้เนี้ย
1: เฮ้ยเฮาสองคนผัวเมียนี่ยังมาตุกแตะตุกว่าอย่าการหัวบ่ได้เข้าห่มมาสู้
2: อ้ายเฮ้ยจัตตาชีวิตมันก็เป็นอย่างเอี้ยกะอดเอาเตอะมามากินข้าว
1: สาตุเตวบุตรเตวดาขอช่วยพดช่วยภายลูกพ่องเตอรัฐบาลป่นก็บอกว่าหาอาชีพเสริมหาอาชีพเสริมอาชีพแต่แต่มันตึงบ่มีเลยก็ว่าอย่างใดเนี่ย
2: อายเฮ้ยอดเอาแหม5ปีรัฐบาลป่นก็ตึงบอกว่าตึงบ่มีคนโจรแล้วนะ
1: แม่นนะแม่นนะกะแม่นแน่นอนนะมันตึงมีคนโจรนะมันฆ่าตัวตายกันไปหมดแล้วหรอ
2: ไปว่าอันกะ

0: สองคนผัวเมียก็ยังคงทำให้ทำสวนเหมือนปกติทั่วไปพี่น้องครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันเกิดขึ้น
1: แม่มันแม่มันมันนี่เข้าใจบ่ไว้แน่เนาะข้ากุดปะหายอีหยังกันแน่มาพอนี่เนา
2: ะไหนไหน
1: ก่อนเนี่ยแน่ๆๆๆฮะ
2: ทอง
1: ฮะโอ้โหทองโอ้โหกำนี้เขาจะรวยกันแล้วสาตุเตวบุตรเตวดาเปิ้นช่วยเขาแล้วสู
2: สูจะไปเสียงดังคนอื่นจะได้ยินเขามาปู้นเอานะไปไปสัวไปซ่อนไว้ก่อนแล้วทำตัวเป็นธรรมดานะสูเด้อพี่
1: ทอง
2: โอ้เปิ้นว่าจะไปเสียงดังโอ้ยโอ้ย

0: ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจคนเมื่อสองคนผัวเมียขุดพบทองแล้วกิเลสตัณหาความโลภก็เกิดขึ้นในใจสองคนผัวเมียเปลี่ยนไป
1: เฮ้ยตั้งแต่เขาได้ทองมานี่นะเขาจะไปเนี่ยอย่างญาติเท่าเนี่ยมาตึงเบื่อเขาไปเนี่ยอย่างสักอย่างเขาฆ่ามันเหี้ยดีกะหันมันมาหันละแม่มันแม่มันแม่มันข้าใจไว้ไว้ข้าขุดปะแถมแล้วอันนี้ใหญ่กว่าเก่าก่อนมาพอแล้ว
2: นายโจไหน
1: ก่อนนี่หรอ
2: ในข้าขอพอหน่อย
1: ก่อนในหลุมมันหรอก้มลงไปพอแล้วก้มลงไปพอแล้ว
0: ในขณะที่เมียมันกำลังก้มเข้าไปในหลุมผัวมันก็เอาขอบกหรือว่าจอบบุ๊บหัวเมียมัน
1: ตายเหี้ยตายเหี้ยอย่ามันผจญตายเหี้ยต่อไปนี้เขาจะรวยคนเดียวแล้วเขาจะรวยคนเดียว
0: ผัวใจดำหลังจากฆ่าเมียมันแล้วเกิดความหิวขึ้นมาเหลียวไปหันใส่ปิ่นโตที่เมียมันหิ้วมาส่งฟังเปิดปิ่นโตกินกินเข้าไปได้สักกำพี่น้องครับเป็นอันว่าต่างคนต่างก็จะฆ่ากันเมียมันเอายาพิษใส่ในอาหารให้ผัวมันกินเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะความโลภ

0: ไอ้ม้อยตะวาน้อยบ่อยู่คิงไปถามซื้อนอนตวยเมียน้อยกะ
1: ห่มได้ไปลูกน้อย
2: บ่ได้ไปจะได้แจ๋วซักผ้าอยู่ที่น้ำบ่อหั่นไอ้ม้อยน่ะเข้าไปหาแจ๋วถามซื้อนอนตะแจ๋ว300
0: คิงไปอย่างอย่างอันลําเหลือไอ้ม้อยคิงนี่มันดูถูกเมียน้อยอย่างปะล่ําบ่เหลือ
1: เฮาบ่ฮู้คิงนะน้อยบ่ฮู้เฮาไปได้อย่างไรเฮาบ่ฮู้คิงแท้ๆน้อยน้อยตีเฮาหยังเนี่ย
0: น้อยบ่ฮู้คิงนะ
1: น้อยตีเฮาเฮาถึงบ่ยอมเด้อเฮาอย่าไปแจ้งพ่อหลวง
0: ไปเลยไป

0: ไอ้ม้อยคิงไปถามซื้อนอนกับเมียเปิ้นนี่หยัง
1: ผมบ่ฮู้คิงนะพ่อหลวง
0: แล้วน้อยอ้ายแบตตี้ไอ้ม้อยเนี่ยหยังอ่ะ
2: ผมก็บ่ฮู้คิงนะพ่อหลวง
0: แล้วสู่จะเอาอย่างใด
1: ผมมายอมแล้วพ่อหลวงถึงไหนถึงกันเป็นจะได้เป็นกันผมบ่มีเจตนาที่จะไปถามซื้อนอนกับเมียน้อยอ้ายที่ผมไปนั้นเพราะผมบ่ฮู้คิง
2: ผมก็เหมือนกันนะพ่อหลวงผมไม่ได้มีเจตนาจะตีไอ้ม้อยตีผมตีมันน่ะก็เพราะผมบ่ฮู้คิงเหมือนกัน
0: เออถ้าสู่บ่ฮู้คิงอย่างอีพ่อหลวงก็บ่ฮู้คิงเหมือนกันบ่ไปอู้กันที่ห้องพัก
1: เฮ้อ

0: สวัสดีครับร้อยเวรผมขอแจ้งความครับนายอ้ายตีผมครับ
1: โอ้นายอ้ายแล้วไปตีนายมอยเนี่ยหยัง
2: ผมบ่ฮู้คิงครับร้อยเวรครับตีผมตีนายมอยนั้นก็เพราะว่านายมอยไปถามซื้อนอนกับเมียผมครับ
1: อ้าวนายมอยเฮาเป็นจะได้ไปถามซื้อนอนตัวเมียเพื่อนอย่างอะเล่า
0: ร้อยเวรครับผมบ่มีเจตนาที่จะไปถามซื้อนอนกับเมียนายอ้ายตีผมไปนั้นเพราะผมบ่ฮู้คิงครับ
2: ผมก็เหมือนกันนะครับร้อยเวรครับที่ผมตีนายมวยนั้นก็เพราะว่าผมบ่ฮู้คิงครับ
1: แล้วจะเอาจะใดกันละเรื่องนี้อ่ะ
0: ผมนึกว่ายอมเด้อร้อยเวรเพราะว่านายไอ้ตีกันตาผมครับถึงในถึงกันที่ผมไปนั้นเพราะผมบ่ฮู้คิง
2: ผมก็เหมือนกันนะครับร้อยเวรผมก็บ่ฮู้คิงครับ
1: ถ้าหากว่าต่างคนต่างบ่ฮู้คิงอย่างเอไป
0: ปิกบ้านกะครับ
1: ไปเข้าคอ
0: ร้อยเวรครับอย่างอี้ผมฮู้คิงละครับ
2: อันผมก็เหมือนกันนะครับผมก็หูคิงล่ะครับ
1: มาๆๆๆมือหูคิงแล้วก็มาตกลงกันใหม่โอ้ปวดหัว

0: โอ้ยรูปหล่อเมียหลายตายน้ำตื้นแต
1: ่มันเอาไผ่ล้ำเหลือลุง
0: โอ้ยอันเมียมันนะไม่เป็นมื่นบุญอีน้อย
1: แล้วที่ให้แหวนโซเป็นมูฮะเน
0: า
1: ะลุง
0: ก็เมียมันหมดน่ะกะ
1: แ
0: ต่ว่าปีกไปละมุงแล้วนะ
1: ยังอัน
0: นั่นเน
1: า
0: ะ
1: ก็มันรูปหล่อเหรอลุง
0: เออคนรูปหล่อออกบ้านเหมือนดาราปีกมาโดนผ้าห่ออย่างมัมมี่มันดักแด่แต่

0: ต่อไปขอเชิญท่านสจ.ประพันธ์แก้วเก๋เอามาอ่านประวัติย่อโดยละเอียดครับ
1: ขอขอบคุณพิธีกรท่านอบต.สายทองทองเจริญผมก็งงเหมือนกันนะครับอ่านประวัติย่อโดยละเอียดแต่ก็จะอ่านนะครับคนเขียนบ่ได้อ่านคนอ่านบ่ได้เขียนผิดพลาดตอนไหนขออภัยตวยนะครับประวัติผู้ตายผู้ตายชื่อว่านายลึกนามสกุลลอดแลดพ่อแม่บ่ปรากฏนามตอนเมื่อเป็นละออนเฮียนอยู่ป.4บ่จบเนื่องจากอายุเกินครูไล่ออกหลังจากออกจากโรงเรียนแล้วมาเป็นขยมวัดได้ทํา3วันตู่เจ้าไล่ออกจากวัดแถมเนื่องจากลักข้าวเย็นไปขายหลังจากนั้นก็ออกมาประกอบอาชีพลักเล็กขโมยน้อยเป็นหลักในที่สุดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปติดคอกเป็นเวลา3ปีเกือบจะพ้นโทษไปตีผู้คุมแถมก็โดนเพิ่มโทษไปแถม2ปีพอพ้นจากคอกมาด้วยความเป็นหนุ่มก็มีความเจ้าชู้เอาเมียเหมือนเปิ้นถ่ายผ้าสุดท้ายไปเจอเมียมัดพยายมเตี้ยวหลวมผมตั้งย่างจ้าหน้าดำแล้วก็จบชีวิตลงอย่างน่าอนาถที่เล่ามาทั้งหมดนี้ยังบักเกิงของความบดีเพิ่นเถื่อสวัสดี

0: ่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ออกมาวางผ้าไตรครับขอเชิญกำนันบ้านเฮาครับขอเชิญผู้ใหญ่บ้านขอเชิญท่านอสมขอเชิญท่านอบต.ขอเชิญท่านสจ.ออกมาวางผ้าไตรพร้อมกันเพราะผ้าไตรมีผืนเดียวครับ
1: อันนี้ผ้าไตรผืนเดียวกำกับคนแจงคนแจงเป็นดีสังเวชกว่า

0: ผัวเป็นเจ้ามานอนกินบ้านกินเมืองอยู่เนี่ยเปิ้นไปเศร้าว่าหากินกันลึกๆ กับป้าไปตัวเปิ้นจะขอนปัดหอยดิแก
1: ่โอ้ยโถโถโอ้ยข้าหลับข้าไม่ใช่หลับธรรมดาหรอกข้าหลับข้าฝันหันเงินเป็นล้านเนอะข้าฝันว่าข้าเนี่ยได้เป็นเจ้าพ่อ
0: เจ้าพ่อไงหม
1: อเจ้าพ่อเจ้าสูงเนี่ยกาก็ข้าเป็นเจ้าพ่อสู้ก็เป็นหน้าม้านะกา
0: คนเมืองปนแหวตั้งเข้าข้าสู้จะชุดที่ไหนชุดหนึ่งมาใจบาท2บาทเนอะ
1: วันนั้นข้าไปเล่นตลกแล้วข้าไปลักชุดของลิเกของคณะแก้วเสียงทองมาแล้วลูก
0: เจ้าพ่อก็ต้องมีอาวุธตัวนะสู
1: เออก็ไม่มีคิดลืมมันหรอที่อยู่ปืนขนาดน่ะสู่ก็มารับให้มันคมๆเอามาเป็นอาวุธของข้ากะ
0: เอางั้นกะ
1: เออและทีนี้แหละเราจะได้รวยรวยรวยมีเงินเป็นล้านล้านล้าน

0: มวลมนุษย์โง่โง
1: ่ซุซุซุเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วไปซื้อถี่นี่มซ้ำถ้าจะมาขอเจ้าปอจุ้ยสู่กอมดีๆเนอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล
2: ้วขอฮึปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะจัดการเอง
1: ได้ได
2: ้เออสู่ไปเรื่อยไ
1: ปได้ได
3: ้สวัสดีค่ะเจ้าพ่อ
2: เจ้ามาที่นี่เจ้ามีธุระอะไร
3: เดียนนะคะมีปัญหาทุกข์ใจอย่างหนักเลยค่ะสามีเดียนนะคะบอกว่าจะเอาหมาไปวิ่งออกกำลังกายนอกบ้านค่ะแต่ตอนนี้ก็2เดือนกว่าแล้วค่ะตึงหมาตึงคนหายแซ่บถ้าเกิดเจ้าพ่อช่วยเดียนได้นะคะจะเสียเงินสักเท่าไหร่นะคะเดียนจ่ายไม่อั้นเลยค่ะ
2: เจ้าพ่อจะช่วยเอง
3: อ่ะ
2: ไอ้บุคคลที่3เอ็งออกไปก่อน
1: โอ้ไผอ่ะ
2: มึงนั่นน่ะ
1: โอ้

0: เรียบร้อยแล้วกะเจ้า
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าพ่อนะคะทำพิธีปลุกเสกลูบหน้าลูบหลังขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะวันหลังนะคะคิดว่าคงจะมาใช้บริการใหม่นะคะไปแล้วนะคะ
0: เจ้าโหแล้วอันนี้มากระดาษอันอย่ามาตกให้อ่ะนี่0195213322ฮะอันนี้มันเบอร์โทรผัวเฮาลูนี่สู้
2: เจ้าพ่อเจ้าพ่ออ
0: ้าบ่เจ้าพ่อเจ้าแม่อันหยังสักอย่างอ่ะบ่ได้นึกสู้คือจะนอกใจข้าแม่นก่อฮะ
2: เอ้ยเรื่องของเจ้าพ่อสู้จะไปยุ่ง
0: อ้าวมายุ่งก่อนมายุ่งข้าแค่ร้องข้ามจะป่อมาเมินละหันก่อนอย่างนี
2: ้เฮ้ยอันนั้นมันดาบอายสิทธิ์ของเจ้าพ่อนะ
0: ดาบเจ้าพ่อเนี่ยมึงข้ามนักแก่บ่มึงแล้ว
2: ลาว้าถ้าหาบ่ไว้หลังขอหาปุ๊ดแน่ๆ
0: เจ้าพ่อไปไหนเหีย
2: จะป่อออกตั้งแต่ตอนสูเงื้อดาบแล้วโอ้ยนี่เขาจะต้องเย็บขี้เข็มเจ้าป่อหลังหวา

0: ฮ่าฮ่าพอเลี้ยงคังปังปีนี้ลังใหญ่เรียบร้อยหนอแถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้โหสวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: ทรายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำใหญ่นี่ไพกินผมมันลำนะ
2: เอาเข่งไปพูดหน่อย
1: เจียงใหม
2: ่
1: ลับปุ้นฉันบัดต้องจอมตองฮอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันพาวานะ
0: ฮ่าลีลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้ว่าก็สบายใจข้าลังยายเสกว่าจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วไปกินอาหารทะเลสกสกไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแหลด
2: เพราะแต่กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียเพื่อนจะไปแต่กะ
1: แต่สิ
2: แน่นะ
1: แน่สิ
2: กว้างกี
1: ้กว้างสงกะ
2: เฮียงเนี่ย
0: ว่ายาพ่อแล้วว่าไม่เข้าใจกวางกิกวางช่องว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
2: ยาผมเข้าใจได้

0: โอ้พ่อเลี้ยงก็ไหนว่าจะจวนไปเอียดทะเลไอ้อย่างป้าผมมาที่ห้วยตึงเท่านี่แน
1: ่เอ๊จะไปหน่อยเตอะๆหน้าดำคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออพูดเราเฮียมาพูดละฮะแม่นแล้วกันนะ
0: พ่อเลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็วันขี่รถเก่งเบนซ์มาไม่ใช่กะโอ้ยังมาวันนี้ยังมาขี่รถกระบะตัวทางป้าโคเอ็ดอะ
1: เปิ้นกาของทะเลม
0: ัน
1: จะหากินหอมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกำอู้แม่นก็ไปเลย
2: บอกแล้วให้กาของทะเลอย่างเหลียวก็ดีแล้วนั่งมาขาหลังใหญ่ทำอะไรไม่ไล่หลังใจว่าเลยน่ะ
3: ลือเฉยเฉยน่ะกังข้ามันก็ต้องมีกังลายขาทุ่ง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังจมฟังซ้ำกันเตอๆขอเจอนั่งก่อนดีกว่าเจอนเจอนสอครับ
3: คังปังเรามาคุยกังกองเรื่องกังลายขาทุ่ง
1: อันกำไรนี่เอาไว้หั่นก่อนเตอครับเฮียเฮามาอู้กันว่าตอนเนี้ยปุ๊ดตื่นคนละเต่าใดน้อผมใจอ้อนนะบัดเดียวนี่นะเฮีย
3: แล้วตรงนี้เหลือเท่าไรเหลืออะไรละเอามาแบ่งกัน
1: ก็จะไปเหลืออันยังแถมที่หันเหลือก็มีก็เกินกับกิโลอะแกเฮีย
3: ไอ้ยา
1: ใบยาใบเยอะยังสักอย่างละผมว่าเฮียจะบ่ต้องใจอ่อนเด้อปีหน้าเฮาแก้ตัวใหม่เฮาบ่กล้าลำไยละเฮากล้าอย่างอื่นดีกว่า
3: แล้วลือจะให้อวกค่าอะไร
1: เฮ็ดทอบ
3: ไอ้ยาอวกสี่เหลี่ยวอ่ะ

0: มันยังมาลูกเจ้าลูกจี้แต่งตัวจะไปไหนใส่เตี่ยวขาสั้นเหี่ย
1: จะไปวิ่งออกกำลังกายนะแต่ว่าไปหาหมอหมอแนะนำให้ออกกำลังกายสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงและเชียงใหม่บ้านเฮาจะมีกีฬาซีเกมด้วย
0: โหก็ยังบ่แจ้งเตื้อบ่กลัวว่าสร้อยน่ะทอดเก็บไว้เหี่ย
1: ก็เป็นยังกะว่าตั้งบ้านใต้เขาก็โล่นกันมาจั่นนักเหรอ
0: เอออันก็ดีอ่ะลูกเจ้าอย่าพ้องตึงวันของลูกควายเกินน่ะวิ่งปีกมาแล้วน้องจะชงโอวันตินและลวกไข่ไว้ให้เน้อ
1: เออก็ดีเหมือนกันแล้วน้อง
0: ระวังพ้องนังไอเน้อตัวซ้ำหล่นใหม่เหี่ยก็เดี๋ยวจะเต้านะ
1: เออบ่เป็นยังอ่ะน้องเออไปก่อนเน้อ
0: เจ้า

0: พ่อมันวันนี้ยังใส่เตี้ยวขายาวเกือกหนังเลื่อมมับมาๆป้อนมาล่นกันกะ
1: ล่นกะคือว่าตั้งชมรมกับนันผู้ใหญ่บ้านกะโดยพ่อกำนันสุทัศน์หนอดตุนประธานชมรมเปิ้นนัดประชุมก่อนเรื่องซีเกมนี่กะและก็วิ่งกะทีหลังเออน้องเกมชุดกีฬาให้ไอ้ตัวเนาะ
0: เออก็ดีเนาะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเปิ้นตื่นตัวสนับสนุนซีเกมไปเตอไอ้ถ้าปีกมานะจะเกมโอวันตีนไว้เฮ้อวันนี้จะเอาไข่ลวกสักกี่แกน
1: ตามใจน้องเตอน้องมันนี่ก่อนเหรอขอหอมหน่อยแล้ว
0: ยังไปล่ำไปเรืออ
1: าดไปก่อนเนี่ย

0: น้องขอน้ำหน่อยเหร
1: อไอ้ยังยังไอ้ไปน้ำไปเรืออิดไปอิดบอดเศร้าอยู่เหาะเหาะ
0: ขอน้ำสักแก้วฮ้อนขนาด
1: ไอ้สุวรรณไอ้สุวรรณมาอู้กันอู้เรื่องก่อนน่าจะยังได้ไปเลยเนี่ยเรื่องลูกในท้องอ่ะจะเอาออกก็ว่าจะเอาไว้เฮ้อไผ่มาให้อยู่แน่บ้านพี่สวัสดีเจ้าพี่เป็นเมียไอ้สุวรรณกะเออก็แม่นละกะไล่น้องไปไผ่เจ้าก็เป็นเมียไอ้สุวรรณน่ะกะเจ้าค่อยมาถามเพิ่นว่าเพิ่นจะเอาอย่างใดกันแน่ประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าท้องได้3เดือนแล้วฮู้ก็
2: ใจเย็นๆอีน้องค่อยโอ้กันไอ้สุวรรณน่ะเพิ่นเป็นคนดีลูกบ่เคยไปไหนสักเตื้อจะออกจากบ้านก็เมื่อลูกวิ่งตอนเจ้าได้อันน่ะ
1: วิ่งเมืองอีหยังเพิ่นไปหาเจ้าคู่เจ้าเหีย
2: อ๋อเป็นหยังอีกันนี่นักวิ่ง4เกมอุตส่าห์บำรุงไข่คู่เจ้าให้เป็นนักวิ่งแหละฮะนี่หันก่อนนี่เปิ้น
1: เฮ้อพี่จะไปเล่นของแข่งอย่างนั้นกะแล้วเรื่องลูกนักกีฬานี่จริงอย่างใด
2: เออข้าจะปล่อยตัวนักกีฬาสักเอามะไว้ไผ่ไว้มันเนอะสู้ตาย
3: อย่าน้องอย่า

0: ยจะออกนี่นะปากกาเหยียดด้ามกระดาษเหยียดแผ่นกำขึ้นกำลงอยู่ข้างนอกใกล้นะ
1: โอ้โสมันถูกแล้วมันคุ้มนะ
0: คุ้มกะคุ้มข้างนะกะว้ายไอ้ด้วยต่อกันไหนสู
1: เด
0: ี๋
1: ยวใ
0: จไป
1: พอ
0: ลูก
1: จะไปเอาลูกเตื้อไปเอาเตื้อโอ้พอมันนอนท่าใดถ้ามันนอนซื่อเลขหนึ่งถ้ามันนอนงอเลขหกสู
0: ขนาดลูกจะตายแล้วจะมาเป็นเลขหัวอยู่กะฮะ

0: ู
1: ฮะ
0: พ่อลูกกำเดียวเนอะระวังอย่าโตคันได้แหมนะข้าจะไปกาด
1: เออได้กาสูมามันลูกมาหาป้อนี่ลูก
2: ป้อ
1: เก้าเก้าแล้วยังลูกเก้าแล้วยัง
2: เก้า
1: เก้าเก้าแล้วยังแหมตวงลูก
2: เก้าเก็บหมอ
1: เออนั่นเออก็เนื่องมาบอกเลขเก้าเป็นว่าจะกินข้าวกับแคบหมู

0: เซิร์ชงวดแล้วถูกหวยก่อนเนี่ย
1: โอ้เปิ้นมาเล่นกันแล้วหวยลอกลูก
0: ฮะ
1: ของกลมๆนี่เจื้อได้อย่างใดอ่ะอย่างฟุตบอลเนี่ยอย่างสนุกเนี่ยลูกกลมๆมีแหมกลมนะดังขนาดออกทีวีถึงวัน
0: หกกลมอะไรอย่างอ่ะ
1: กลมบางกลวยเนี่ยกะชอบลอกหวยหั่นตำรวจลอกไว้หั่นละ
0: ง่ายเออนะงวดที่แล้วนี่นะปุ๊ตะฟันดีขนาดฝันว่าจะกะจักกากจอกอเฮาซื้อ79มันออกเก่าก็แม่นคันหน้าตาม
1: ันแม่นตับใดฮั่นน่ะ
0: ก็แม่นกะจักกานี่มันมากำเมืองหรอกิ้งกานี่มันเป็นภาษาไทยกิ้งกากกอกอก็99อ่ะโอ้ย
1: อ๋องวดหน้าจะไปลืมเลี้ยงไว้เน้อกอกอนี่นะ
0: โอ้99นี่กะ
1: บ่ใจเหลือกากางเกงขากอม
0: วาย

0: วันนี้หวีผมเริ่มไปเฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอกไปพ่อของเนี่ยเปิ้ลขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไ
0: ผเมียไอ้นักกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียเมียนักกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ค่อยๆอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: ค่อยๆอู้นะอายเพื่อนอะ
2: มาก่อยละ

0: ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเสาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ฮึปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: ฮึหน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพอฮู้ดังอย่าปะมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮ้ออย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: ันยังมั่วสวกอย่างนี้บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
2: ว้ายอะไรอะไรอ่ะนี่คบหัวกู
0: มึงเอาหัวมาจนกูก่อนเหรอยังถนนมาพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู่
3: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไผ่เนี่ยตัวไผ่ตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: 1วา2วา3วา4วา5วา
1: โอ้โอ้วัดบ้านนี้หยังหัวอีเลี้ยงโอ้จะล้อมหัวกันหยัง
0: ล้อมหัวล้อมเฮ้อหยังพ่อวัดขายก
1: ็โอ้ขายแล้วสุดจะไปอยู่ที่ไหนที่บ้านก็หาแบ่งเฮ้อยังบ่ถึง3เดือนตัว
0: บ่ขายได้ได้พ่อหลวงพ่อก็ตาดำกับง้อมกับแง้มหมดเนี่ยเปิดเทอมเนี่ยเจ้าอย่ามาซื้อหนังสือซื้อเสื้อให้เขา
1: ก็แล้วมันเชียงชักเจ้าใด
0: ปันป่ายพ่อ
1: ปันป่ายบ่ได้อู้มาเอาจี้ป้อนี่ไปใจก่อนบ่จะขายละบ้านน่ะ
0: เอออย่างอียังแควนค่ะ
2: เออบาติบนี่มันอ่อนเอาเงินป้อเมียมันเก่งเนาะเอ้าเด้อบ่เฮ้ยบ้านเมืองบ่เดียวมันอ้าปากบ่โลมเข็มเนาะ

0: นั่นไอ้สันติไซแม่นก็นั่น
1: อ๋อแม่นแล้วหรออ๋อไอ้ก็นึกว่าไผ่น้องกงกะ
0: ฮะกุ้งกะไอ้กงนี่มันหมาหรอกไอ้สันติไซจะไปที่ไหนนะ
1: ก็จะไปซ่อทำงานนะโอ้ยวังนี่หิวเงินขนาดเลยอ่ะเออน้องกุ้งมีก็สตางค์ไอ้ขอยืมสักปันหรออ
0: ๋อได้จ้ะแต่สตางค์มันนี่บ่ได้เอามาตวยเด้อถ้าจะเอาต้องไปเอาที่ห้องพักปูน
1: แล้วน้องกุ้งพักที่ไหนล่ะ
0: ข้าเจ้าพักอยู่ที่เปิ้กกระเดอโฮเทลเนี่ยถ้าใครได้ก็ไปเอาที่ห้องพักเลย
2: เอ้ยบัดใครอ่อนเงินบัดใจเตี้ยแถมแล้วมึงมีสิทธิ์เตี่ยวลมโพมตา

0: ป้าขา
1: อืม
0: ค่าห้องพักหนูก็ยังไม่ได้จ่าย
1: อืม
0: แล้วค่าโทรศัพท์หนูก็ยังไม่ได้จ่าย
1: อืม
0: แล้วก็ค่ารถหนูก็ยังไม่ได้จ่าย
1: อืมใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วป้าจะจ่ายฮึ
0: ทำไมป๋าดีต่อหนูอย่างนี้ชาตินี้หนูลืมป๋าไม่ได้จริงๆให้ตายเลย
2: โอ้ยปู่นี่มาโดนอ้อนเงินแถมแล้วเท่ามาอยู่ตามเท่ามาแกว้งตีนหาน้ำสักวันแล้วเท่าจะหู้ซึก
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ับข้าวเหนียวหนึ่งหมูปิ้งหอนหอนเมื่อแต่ก่อนขายอยู่คนเดียวหมูปิ้งเพียวเพียวอายขายคนเดียวมามีข้าวหนึ่งกินกับข้าวผัดข้าวสวยลูกค้าเป็นโวยรถมันมาถึงหมูปิ้งมามีข้าวหนึ่งรถมันมาถึง

เรื่องมัน80ปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าพ่อก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมง

0: กว่าปีมาแล้วจำน้อยสุขเกษม
1: 4177
0: อายุได้15ปี
1: ล้านนา
0: จะปอกก็ส่งไปเยี่ยมหนังสือติมเมืองมะละแมงคุ้นก็เลยเป็นเรื่องของกรรมของเวรเขา

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนารับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเหนื่อยอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พันยาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างแบบพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนผู้นะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภาคใต้ปุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีผู้นะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้อ่ะเจ้าจะเพิ่มคือ2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: โหลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาบ่าเดี๋ยวนี้นะเพิ่นมีการปราบปรามยากันอย่างนักหมู่เฮาก็ฮู้กันดีอยู่นอกเพราะฉะนั้นไผที่เสพยาพ่อหลวงก็ขอให้เลิกเหี้ยถ้าเลิกบ่ได้ก็คือมาแจ้งพ่อหลวงเนอพ่อหลวงจะพาไปบำบัดฟรีหรือถ้าไผพบปะผู้ค้าผู้ขายที่ไหนแล้วก็ขอให้มาแจ้งเบาะแสที่บ้านพ่อหลวงด่วนเลยก็ขอฝากครับพ่อแม่
1: หลวง
0: อย่างท่านหมอ
1: จะไปฟังประกาศเตื้อผมเนี่ยฮู้ดีว่าไผไปค้นขายยา
2: ฮะแต่กันแน่ลุง
1: แต่กันเนี่ยกล้าขายกันยังเฉลี่เลยอ่ะผมก็ชื่อมากินเนี่ย
2: ฮะลุงก็กินด้วยเปิ้นกะ
1: ครับกินกะ
2: ถ้าอย่างนั้นผมจะเอาไปบำบัดแล้วคนที่ขายนะผมจะแจ้งทางการให้มาปราบปรามด่วนเลย

0: จ้าหน้าที่ได้ล้อมบ้านของท่านไว้แล้วเพราะเราทราบว่าบ้านของท่านมีของผิดกฎหมายขอให้ออกมามอบตัวด้วยดีอย่าคิดขัดขืนและต่อสู้เป็นอันขาด
1: โอ้ไผมาห้องเจ้าจี้เนี่ยฮะจะลุกไปพอสักกำหรอโอ้ตำรวจดึงมวลเฮ้ยคุณตำรวจครับไปไหนครับเนี่ย
2: ผมได้รับแจ้งมาว่าบ้านคุณค้ายาผมขอทำการตรวจค้นครับ
1: เอาบัตรท่าค้นนะครับเสียเวลาบ้านผมมีปัญหาครับจะเอาตัวใดเดี๋ยวจะออกมาฮือครับ
2: อ้าวอันนี้มียาเส้นยาสูบเนี่ยมีไหนพ่อหลวงมาแจ้งบอกว่ามียาบ้าไม่เห็นมีเลยอ่ะ
3: ผมก็บอกฮู้ว่ามันเป็นยาหยังสายแจ้งมาว่าก้ายาผมก็นึกว่าเป็นยาบ้าหน้ากะ
2: โอ้คุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับอ้าวพวกเรากลับ

0: ข้าเจ้าโดนตัดตอนคุณหมอผัวข้าเจ้ามีไหน
1: อ้าวผัวคุณก็นอนอยู่ได้ไง
0: ไหนอ่ะโอ้ยอ้ายมาตายกะ
2: ให้ว่าอ้ายตายอ่ะ
0: ก็ไหนเขาบอกว่าอ้ายโดนตัดตอนนี่มาใจกะ
2: แม่นเนาะไอ้มาตอนไอ้มาทำหมันนะกะ
0: น้องใจเพิ่มบดีนึกว่าอย่างที่วีเพิ่นลงอี
2: อันข้าตัดตอนไอ้บอกกลัวนะไอ้กลัวตอนแล้วบอกข้านะกะ
3: เอามีลูกได้แล้วนะแดง

0: อีนายข้ามคือคือลูกผีพาวไอถึงลองเมาเมสาวบันต้อย
1: ก็อาปิท้อยต้องใหญ่ปุ่มหลวงเหมือนหมูสตวงเป็นดีก็ได
0: ้แต่งงานกันบ่เมสาวบันต้อยจะอ่อนดอยบอกเตอะทรัพย์สินเงินทองไอมีเปิ้ลเลอะขอเพียงเจ้าบอกมา
1: ถ้าเปิ้นว่าแต่ตึงบ่ถามหาทรัพย์สินห้อยหน้าตึงบ่ค่อยได้ปนยกบ่เหนือมาตู่บันต้อยปีเฮ้ยเดือนใดก็พร้อม

0: ี้แหน่งแต่เว้ยได้ผัวขี้ค้านยังหมากินดียังหมูแต่งตัวยังเทวดาการงานหั่งก็บ่ทำไอ้หมีแพนด้าผสมหมูห้าเล็บ
1: เอ้ยขนจะหลับจะนอนมาจมหั่งล้ำเหลือมาจมใกล้ตีนตีนตอกปากฉีกเพื่อตีนหูชิติกา
2: โอ้กดจะนี่ล้ำเหลือลากันเหรอปอยปากันไปอำเภอปุ่น
1: ได้เลยได้เลย
2: ปอย
1: คนรูปหล่ออย่างสั่นจะเอามือดอยก็ดอย
0: เฮ้อเมื่อ

0: สวัสดีเจ้าคุณเสมียน
1: สวัสดีเจ้ามีอย่างฮึ่งฮับใจกะเจ้าก
0: ะเจ้าก่อนนี้จะมาลาก่อน
1: ก้อยอู้ก้อยจากันก่อนบ่เจ้า
2: บ่ด้อยบ่ด้อยละเวลาปล่อยเป็นปล่อย
1: เอาไว้อารมณ์ดีๆก้อยอู้กันใหม่บ
2: ่บ่ด้อยบ่ด้อยละเป็นละเลย
1: บ่เดี๋ยวนี้ตกลงว่าจะหย่ากันเลยกะเจ้า
2: แน่นอนแน่นอน
0: หย่ากันไปเลย
1: อันหย่าก็หย่าเนาะเจ้า
0: โหคุณเสมียนไม่เห็นปากเขาเจ้ายัง
1: โอ้เจ้าขอสู่มาแต่เจ้ามันติดกันแต่กี้นี่เจ้า

0: บ้านจัดสรรที่ฮื้อไปพรน่ะเรียบร้อยหรือยังอ่ะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดาวเท่าใดอ่ะ
1: ดาว800ครับ
0: ผ่อนเดือนเท่าใด
1: ผ่อนแบบสบายๆเดือน400ครับ
0: กี่ปีป้น
1: 7ชั่วโคตรครับ
0: ประสิทธิ
1: ์ครับผม

0: ครับผม
1: ป้าจะไปเวียงขอฝากบ้านแน่เนอ
0: ครับผม
2: ประสิทธิ์ขอร้อนผ้ากับเนอ
0: ครับผม
3: ประสิทธิ์ขอน้ำหมูกับเนอ
0: ครับผม
4: ประสิทธ
5: ิ์ประสิทธิ์
6: ประส
5: ิ
6: ทธ
5: ิ
6: ์
5: ประส
6: ิ
5: ทธ
6: ิ์
5: ประสิทธ
6: ิ
5: ์ประสิทธิ์
0: อย่างก็มาลงติดประสิทธิ์ประสิทธิ์นี่เหรอประตกประเสียงเนี่ยอย่างประสิทธิ์เป็นลูกติดเมียจะตายแล้วครับผม

0: ับผม
1: บ่ายโมงวันนี้นะ
0: ลงหำแล้วกะครับ
2: ปาทริก
0: ครับผม
2: ปลื้มเนี่ยมาผูกทีโมงมาแรง
0: เมาหมดเลยบ่ครับ
2: เอาเลยชู่เลยลูก
0: โอ้ยจะล่ําจะโลยจะมั่งมีสีสุกปานใดก็ตึงบ่ปนมือประสิทธิ์ไปชักหลายเน
3: าะผมก็ได้ว่าประเป็นว่าประสิทธิ์นี่เป็นชักบันเลอกันนี
0: ่ครับผม

0: น้องๆเราไปแสดงลิเกมาทุกคืนกลับมาดึกๆเดินๆไม่ได้พักผ่อน
1: ใช่แล้วคุณพี่พอจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงดังทุกคืนทุกคืน
2: โตอาละหะโตชัมมาชัมบูตาชานะโมตัสสะภะคะวะโตอาละหะโตชัมมา
0: ว่าแล้วเชียวเสียงสวดมนต์มาอีกแล้วพี่ว่าเราต้องหาวิธีอะไรสักอย่าง
1: ไปแจ้งตำรวจดีไหม
0: โหดร้ายไปน้องถ้างั้นเราต้องหาวิธีที่แยบยลมาจัดการ

0: เอออายไอ้เดี๋ยวก่อนฉันตอบอยู่เมาสวดมนต์ต้องสวดดังๆก็
1: ชวดมนต์ดังมันบ่ดีไปรบกวนเจ้าบ้านกะฮะยิ่งเจ้าบ้านเขาว่าเฮาหูลึงหูตึงกันอยู่เนี่ยโอ้ย
0: โชนี่มันบ่ฮู้เรื่องนี่มันต้องชวดดังๆมันจะได้เงินบ่ถึงบนสวรรค์ชั้นฟ้ามหานี่ล่ะปานบุญเทวบุตรเทวดาเพิ่นจะได้รับหูเอาไว้เอา4 3 2 1
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
3: คุณพี่จะทำอะไรหรือคะ
4: อ้าวก็จะแต่งตัวเป็นเทวดาตามแผนที่วางเอาไว้เดี๋ยวสนุกแน่
0: สัมมาสัมพุทธัสสะ

0: 巴都阿拉哈都查玛查布
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: บนให้ข้ามาฮับสู่ไปสวงสวรรค์วันนี้แหละและบัดเดี๋ยวนี้ตวย
2: ฮะไปวันนี้วันนี้บัดตันตั้งตัวตัวบัดตาตะเนากำลังเป็นประธานจะพาอบต.เงินเดือนหมื่นปลายจะได้มันถ้าอย่างนั้นเอาเมียผมไปก่อนเนาะแล้วผมจะตวยไปหามะลูนนี
3: ่โถโถอันยังยังอันโอ้ชูน่ะกะชมควรจะไปก่อนค่ะข้ายังจะต้องไปเป็นหัวคะแนนอยู่ลูก
2: ชูน่ะต้องไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
2: ชูไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
1: ไม่ท่าเถียงกันไม่ท่าเถียงกันไปถึงสองคนนั่นเนาะถ้าชูถึงสองคนไม่อยากจะไปเจ้าจะไปฉวดมนต์เสียงดัง
2: ครับครับผมต่อไปนี้จะมาฉวดมนต์เสียงดังแล้วครับ
1: โอ้อินิจิมากมาก

0: สวัสดีครับพี่น้องหมู่บ้านเฮาคู่คู่คู่คนแม่นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลิศประเสริฐสีครับ
1: เนี่ยไอ้ยังเออไอ้ลิกมึงเนี่ยไอ้ยังเออ
0: โอ้ลุงจันเปิ้นจะเลือกตั้งอบต.นะผมเนี่ยสมัครนะลุงลุงจะไปลืมไปเลือกผมเนอะบ้านเฮาจะได้เจริญผมนี่เป็นคนกล้าอู้กล้าทำกล้าเป็นผู้นำกล้าเป็นนายก
1: นายกไอ้ยังเออ
0: โอ้ก็ถ้าผมได้เป็นอบต.นะต่อไปก็เป็นนายกได้ผมพร้อมที่จะขจัดความยากความจนหมู่เฮาจะมีงานทำมีความหวังใหม
1: ่ความหวังหมดเนี่ยไก่
2: ไปไอ้ฤทธิ์ไปหาเสียงที่อื่นดีกว่าหญิงยินดีจะจ่อยอ้ายเต็มตี้พร้อมจะบนบานศาลกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้อ้ายได้เป็นฮึดได
1: ้

0: สวัสดีครับพี่น้องครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมนายฤทธิ์เบอร์50ครับ
1: เบอร์100บ่ได้ครับฤทธิ
0: ์บ่ได้ป้าเบอร์50 50ผมเป็นคนกว้างขวางนะผู้ว่าอินายอำเภออิผู้กำกับนี่ผมฮู้จักหมด
1: เออแล้วเปิ้นฮู้จักมึงก่อ
0: ผมฮู้จักเปิ้นนะแต่เปิ้นจะฮู้จักผมก็บ่ฮู้จักก็บ่ฮู้นะ
2: ไอ้
0: ไอ้ยังเข้ามาลุงจานเอ๊ตัวยุ่งนี่อย่างใดนี่ฮะ
2: อันจำนวดจำนวดอันงับน้องยิงเมียมึงไง
0: โอ้แล้วเป็นยับไปยังอ่ะ
2: อันมันปุ๋ยแก้แพ
0: ้
2: ฟ้อนอยู่หน้าหอเจ้าตี้เป
0: ็
2: นยับพ่อยามกอนาจารย
0: ์
2: ฮึ้ยเมื่อวันเซ็งมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาปุ๋ยแล้ว
3: อลิศอลิศอลิศช่วยยิงหน่อยยิงมาได้ตั้งใจอลิศช่วยยิงหน่อย
0: น้องหญิงไปเยอะอย่างอันนะฮะฮะไปเยอะอย่างอัน
3: หญิงบนไว้ขอให้อ้ายได้เป็นอบต.หญิงว่าหญิงจะแก้ผ้าลำถวายฮะ
2: ยังไม่ได้เลือกตั้งตัวมึงก็ฟังฟ้อนฟังลำยี่ยังเออ
3: ก็หญิงกลัวไอ้ฤทธิ์ไม่ได้เป็นน่ะหญิงก็เลยแก้ผ้าไปก่อนน่ะกะ
4: ไปไปไปเสียกับปั๊บที่โรงพักวันหลังจะไปเยอะอย่างอี้แถมเนอะ
3: เจ้าลับ

0: มายอมนะเขาถึงมายอมอ่ะเขาการได้อย่างใดนี่ฮะ
1: เออการมันก็คือการเขาสู้เปิดไปได้ไม่งั้นมึงก็ต่อยมึงขนาดขนาดจนพ่อแก้ผ้าปุ๋ยผ้าลำถวายนะจนพ่ออายเจ้าบ้านเจ้าจองเปิดนะ
0: ยอมนะเขาถึงมายอมนะมายอมมายอมมายอมจะแก้เลยอ่ะ
1: ลีดแม่ว่าก็ยังดีลูกได้ถึงสามคะแนนน่ะมึงเหี้ยแม่มึงเหี้ยไม่เอามึงเหี้ยแล้วเว้ย
0: บ่ยอมนะเขาเล่นซกกับปกอ่ะเล่นใต้ดินน่ะเอาเงินซื้อเสียงอ
1: ่
0: ะ
1: อ่ะอันเนี้ยแล้วมึงเสียงไปเจ้าใหญ่
0: 30,000
1: มึงว่าเปิ้นซื้อนี่แต่มึงก็เสียงอบต.เอาบ้านแตก
2: ท่านกำลังรับฟัง CN77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: พ่อเลี้ยงโอ๊ตจงเจริญ
1: ชัย
2: โยช
3: ัย
2: โย
3: ชัย
2: โย
4: สวัสดีบรรดาลูกหลานตาเต่าตลอดจนบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆถึงมาในงานเลี้ยงของกาพลม
5: กับผม
4: วันนี้ไอ้พ่อดีใจที่ได้ปนตุกปนอยากขายนาได้7.4 ล้านให้ใครกินให้ใครเมาควายพ่อมีกี่ตัวไอ้พ่อหลับหมดงัวมีกี่ตัวไอ้พ่อจี้เลี้ยงสู่วันนี้หมดเอ้าผู้เฮากินกันตามสบายบ่ป้อนลากเอามา
2: เฮ้ย
4: มันต้องอย่างนี้

0: เจ้าภาพสตาร์ทรถกันใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลได้แล้วครับ
1: รถกันนี้นะมันถูกฉลกอีป่อสีแดงแดงปัดเลยอีป่อจอดได้เปื้อนลองเข้าลองนี้อีป่อจะบัดใจตลอดชีวิตหอยป่อต่อไปนี้ไปอีป่อจะไว้เป็นที่จอดรถเอาละนะอีป่อจะสตาร์ทรถแล้วเตรียมถ่ายรูปไว้นะหมู่เฮานะ
2: เตรียม
1: ลุงปวดเกียร์ช่วยอีปอกกามอีปอกออกมาได้

0: ย้ำหมั่งย้ำมีปวดเลี้ยงปวดเลี้ยงเงินหมดเงินเสียงเหลือกับเมียงอมเดียวบัดเดียวนี่ลูกหลานตัดเต้าเอาหอมมาอยู่หงยุกหงยาลาบตามลาพ่อมาเยี่ยมมาใจใครขับรถเก๋งใครขับรถยนต์เอาปุ่งจนใส่หลงเข้าบัดเดียวนี่ได้นั่งล้อเก๋งไปไหนก็มาได้ไปก็มามาใจ
1: โอ๊ตครับ
0: โอ้ไปไอ้จัน
1: มาอยู่เพ่ยังมาบอกเป็นได้บ้างสบายยัง
0: ติดต่อสบายอย่างเอี้ยวหักลูกบันไดนี่ใครไปพอดอกพอดวงทั้งที่มันลิงลิงบุญก็ไปบันได
1: พอกระตาเนาะเอาอีบอ
0: เนื้อ
1: เนี่ยไหนไหนผมกับมังเยี่ยมพ่ออดผมจะเอาไปเอี้ยวบอใส่รถเข็น
0: เออเงินดีกับคิงบักเงินดีก้อยก้อยยู่เนอะก้อยก้อยยู่เออไปทั้งลิงลิงพุทธที่มันดอกงามงามพุท
1: ธไปพอดอกสีแดงแดงขาวขาวเหลืองเหลืองเขา
2: ห
1: น่อย
2: จัน
1: ฮะ
2: โอ้มาเยี่ยนใดนะสวัสดีเจ้า
1: โอ้สวัสดีครับ
0: ว้าจะไปฟาดลูกแขนจะไปฟาดลูกแขนจะไปฟาด
1: พ่ออดเฮากับมันได้ตั้งใจที่จะฟาดรถพ่ออดเฮายกมือสวัสดีน้องฮันยา
0: เป็นได้ต้องอีน้ำเหลือกูถึงขั้นตายอย่าเล่นลูก

0: ู่จองเหี่ยพ่องนะไอ้เนาะฝนตกฝนห้ามแบบเนี่ยมาดีไปไหนเนาะก็เดี๋ยวน้องจะปูสลีใหม่ๆฉีดน้ำหอมมือหอมเนาะไอ้เนาะ
1: จะพี่ปักหันเมียป่นเตี้ยวไก่หอมจัดจัดเมียตัวเก่าเตี้ยวไก่สับเนาะสมบึ้งไว้บัดเชื่อมจังเลยเนี่ยสูอยู่บ้านเด้อข้าจะออกไปซอดเติมพลังสักหน่อยคืนนี้รู้ผล
0: ไอ้เอ๋ยมาดีไปเหมือนนายนะ
1: บัดเชื่อมจังเลย

0: ันย้ายไอ้บุญกลมบ่ได้ปะกันจัดเหมือนไอ้หยังหน้าเหี่ยวยุบยับเนี่ยตาอย่ามาน้อยหิงไฟพ่อเตียวตางอย่างหัวฉันหลับเวิ้งสงสัยได้กินน้ำมะพร้าวบ่ได้เหี้ยก้า
1: วังนี้บ่ให้มีมาหูการหูงานแล้วไปกินอย่างก็บ่ให้ล้ำเมียก็กวนตับหัวจินแน่นโ
0: อ้ใครมีบ่ามีแห้งมีกำลังบังชาพ่องก็ขอเฮาเนี่ยเนี่ยๆๆเนี่ยตะวันนะแบกจ้างเก้าตัวกันเนอะ
1: จ้างเป็นๆนี่นะ
0: ว่าใจจ้างแกะฉันลัก
1: ไอ้บอกจะมาอู้เล่นเนอะเนี่ยไอ้ข้าได้ยาบำรุงกำลังที่มันแบบไอ้ปิ๊บดังไก่ๆแล้วมีเหรอ
0: โอ้มันมีก่ะมีหลายชุดเนี่ยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะ
1: ไหน
0: หนึ่งมากระทืบลง
1: เล่ายาดองอะ
0: เออสองหงเล่าปีนนี่สามดินกลางกองสี่ฉากมองแม่เมียหายห้าควายชูคอนหกงอนไถหักป
1: ด
0: ปดปดก็ไอ้บุญก้อมกินหกชูนี่เหลือกิน
1: เหลือซุปเปอร์แมนกันเน
0: า
1: ะ
0: ปดปดปดเหลือป้อมอายได้ยาขมมัน
1: เลยอันละเหลืออันยอกหมด

0: แก้วไอ้บุญก้อมหัวพี่แก้วเพิ่นสั่งมาว่าเฮาเคลียร์พื้นที่คืนนี้ระเบิดจะลงอีเน้อ
1: ระเบิด
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

วนหูดังกิแต่งมาเป็นอูดีเรื่องบ่มีแล้วก็ยะหูดังชอบเอาใจเปื่อนฟูงชอบชักจุงลงพิสินทำให้คนหน้าจัง